0: องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-8 ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเวลา 16:17 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้ส

0: มัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
1: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึงร้อยละ50ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโต
4: เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนา

0: ฒนาระบบนอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบ
1: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผย

0: ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดิอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเด็บทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทับช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกา

0: นัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นพี่จิตกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรี

0: ราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.32 เมตรและเวลา9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
1: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหะพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูง จึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการ

0: เต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
4: ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐานความจริงจะเป็นศีลานุสติกรรมฐานในจาคานุสติกรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทั้งนั้นว่าเพราะเรื่องศีลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมประจำโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกับบรรดาเราพุทธบริษัทฉะนั้นรายการนี้จึงได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมมีอำนาจทำตนให้เป็นเทวดาได้เห็นไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังอาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนำว่าการภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆนั้นเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้วเป็นอันว่าคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสู่ปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นและก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่อาตมาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์ได้สำหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมายังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าจะเขาจะกล่าวว่าอาตมานี้นั้นเป็นแถนเพนส่องบาทอาตมาก็ยอมรับยอมส่องไปก่อนส่องไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่องบาทประเภทนี้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างเพราะจะมาบวชเข้ามากล่าวคำปริญาณว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาดีกว่าเป็นข้าของคนอัปรีถ้าต่อตีนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีที่มีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมเหสิขาใหญ่ล่อภาษาบาลีเขาอีกแล้วคำว่ามเหสิขานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้กิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้ลูกเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้ลูกเทวดาไม่ใช่จิงจกตุ๊กแกไม่จะอยู่ตามกิ่งไม้เป็นแต่เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีแก่นสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทรุกขเทวดาได้หลายหลังนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่ารุกขเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดนั่นมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นอาตมาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำมหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปริญญาที่เรียนกันมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆในน้อยจนเบ้อเร่อเป็นอันว่าในชีวิตของแกไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบังเอิญวันหนึ่งแกคิดขึ้นมาได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหวการทำมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาว่าถือว่าเป็นคนจนต้องอดมื้อกินมื้อเป็นต้นมันแสนลำบากจึงตั้งใจไปหาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่าอนาธิปิณิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นพระโสดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระเชตวันคือสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีและพระคุณเป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ยินเสียงเพลงแทรกแล้วก็โปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยกลับมาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงลอยเข้ามาในห้องบันทึกเพราะห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอันว่าท่านเดวเชตมีเนื้อที่ท่านอาดิปินิกะเศรษฐีท่านไปซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแต่ก็บอกให้ท่านอนาธิปิณิกะเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่ก็ให้เต็ม ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องวางให้เสมอกันเอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบ่อก็ใส่ในบ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่เราซื้อในเงินจำนวนเท่านี้มันหลายสิบโกฏิแล้วก็ยังต้องเมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องให้นามว่าเชตวันให้นามวิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความระยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเห็นใครเขาคอรับชั่งกันก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีทำไมว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแต่ก็จ้างไปไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ตามใจเขาจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขาเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านุบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปวิหารทั้งสองท่านนี้ที่จะมีมือว่างจากภัตตาหารเพื่อสงฆ์ไม่มีเป็นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์มากท่านมหาทุกขตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่นอนก็คืออาหารเรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวมีความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พอดีวันที่เธอตัดสินใจจะไปรับจ้างท่านมหาเศรษฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กับเขาเธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขารักษาอุโบสถกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืนเย็นกลับมาบ้านเอาฟืนขายซื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะความยากจนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าวสามเวลานี่ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแร่ก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการได้เพียงอาหารส่งกายเท่านั้นเป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาท่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมก็มหาทุกตะคนนี้แกตัดฟืนซะจนช่ำแล้วนี่มาบอกทั้งอาชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกรับได้เจ้าค่ะเมื่อแกรับได้ท่านมหาเศรษฐีก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกบริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารักษาอุโบสถกันตอนนี้เมื่อเวลาเย็นพอกลับบ้านเห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพัน เวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่ข้าแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไ

ก็จัดหาให้เด็ดโดยความโดยเร็วในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมหาทุกตะสงสัยถามว่าคนอื่นนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้นะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่บ้านนี้ต้องรักษาอุโบสถกันหมดทุกคนแม้แต่เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท่านมหาเศรษฐียังให้บ้วนปากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้ที่จัดว่าเป็นเภสัชไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหารท่านมหาทุกตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่มีฉันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาอุโบสถกับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับอาสาเป็นลูกจ้างท่านมหาเศรษฐีเมื่อท่านมหาเศรษฐีรับแล้วถ้ากินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่าท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกินข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาแต่มหาทุกตะจึงคิดในใจว่าไอ้บ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนทรชนแต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนจึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบสถศีลนั้นมันเป็นยังไงครับปฏิบัติกันยังไงแม่ครัวก็บอกว่าแล้วอุโบสถศีลเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สิกขาบท8ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบสถถ้าเป็นปริชาคระอุโบสถก็รักษาก่อนวันพระ3วันหลังวันพระ3วันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็น7วันถ้าเป็นปริหาริยะอุโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือน2เดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าเรื่องอุโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันเขาก็เลยยังไม่กินข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานอุโบสถศีลแต่ได้ว่าการสมาทานอุโบสถนี้ก็ผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนยังเรียนถามท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมท่านมหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความดีมีอานิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันฉะนั้นเขายังขอให้ท่านมหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ครั้งเมื่อเขาสมาทานอุโบสถศีลแล้วเขาก็กลับไปรักษาอุโบสถศีลตามสิกขาบท8ประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทำงานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยาม3ลมมันก็กำเริบพวกร่างกายขาดอาหารมีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐียังได้นำอาหารรสอย่างดีมีรส5อย่างที่เรียกกันว่าข้าวมัทุปายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้องเพราะว่าโพบริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท
านมหาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสียเถิดถ้าชีวิตของเรายังทรงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้ขึ้นชื่อว่าศีลเราจะรักษาเมื่อไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่ก็ได้แต่ถ้าว่าท่านมหาทุกตะนี่ก็แสนจะใจเด็ดมาคิดในใจว่านี่ความดีคืออุโบสถศีลเขารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่าจึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวกับท่านมหาเศรษฐีว่าความดีเพียงครึ่งวันถ้าข้าพเจ้ารักษาไว้ไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตายท่านมหาเศรษฐีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศีลย่อมไม่จำกัดกาลไม่จำกัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกวิกาลโภชนาวีคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่และจะมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารเสียเถิดท่านมหาทุกตะก็ไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโบสถศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานยอมสิ้นลมปราณดีกว่ายอมสิ้นขาดแม้แต่สิกขาบทเดียวความจริงถ้าจะเขาจะปล่อยให้สิ้นขาดสิกขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวเพื่อกินอาหารในเวลาวิกาลอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรรย์นิดหน่อยเท่านั้นหรือ7ตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดบนสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ำใจของเขาเด็ดขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศีลดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศีลตายหรือว่าศีลขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในศีลเป็นปกติเพราะเวลาใกล้รุ่งก็ปรากฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณอันสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันแต่ความจริงนี่เขาเคารพไม่ถึงครึ่งวันมันค่อนวันไม่ใช่มันค่อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศีล8ประการที่เรียกกันว่าอุโบสถศีลด้วยอำนาจความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานงามสง่ามีทิพสมบัติมากจะในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการละวันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านฤาษีผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ500ท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนีซึ่งมีพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมหาทุกตะผู้จอมใจในการรักษาอุโบสถปรากฏว่าเป็นลูกเทวดาอยู่ที่นั่นเห็นพุ่มไทรพุ่มไทรสวยดีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไทรเป็นที่พักร่มเงาพอ
ให้สบายใจขณะที่ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาถ้าหากว่าเรามีเราได้ตารุกขเทวดาจะทรงเคราะห์เรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะก็หายมากเมื่อบรรดาฤาษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาลให้น้ำปรากฏใสสะอาดเยือกเย็นดีฤาษีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาบชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดาลผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิวเทวดารู้ใจก็บันดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มน้ำสำราญขอโทษพระฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มน้ำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาว่าเราอยากจะเห็นหน้าเทวดานักท่านมีบุญญาที่อนุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามเพราะอาศัยบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัยเทวดาก็แสดงตัวปรากฏที่ฤาษีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ปัญญาสมาบัติมีทิพยจักขุญาณเห็นผีเห็นเทวดาได้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นฤาษีท่านก็ทำได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไม่ได้มันก็ซวยเต็มทีเลวกว่าฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าการสร้างทิพยจักขุญาณเป็นของไม่ยากเมื่อฤาษีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤาษีขอโทษเมื่อบรรดาท่านเทวดาแสดงตัวให้ปรากฏฤาษีก็ถามเพราะในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่จึงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณพระคุณเจ้าอย่าถามเลยผมมีบุญญาธิการเล็กน้อยเท่านั้นสู้พระคุณเจ้าไม่ได้พระคุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์มีบุญญาธิการเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกเทวดาท่านฤาษีทั้งหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกับเรามากสามารถบันดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วขอได้บอกเราเถิดท่านเทวดาจึงได้บอกว่าตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้ออนาถบิณฑิกาเศรษฐีรักษาอุโบสถในพุทธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลูกเทวดาได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเอ้ขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจว่าเดชะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอนุภาพมากถึงเพียงนี้เจ้าหรือที่คนนี้เขาถืออุโบสถศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลูกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายจึงเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงได้พากันลาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีได้สดับพระธรรมเทศนาจบเดียวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจะอธิบายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมดเป็นนั้นว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบ

ใจกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิน
2: ของดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

0: จ๊อกเย็บบ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาเซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด้ออ
1: ินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
3: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111ฮ่าฮ่า
4: ไอ้จ้าเถื่อ
5: ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000เม็ดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
4: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
5: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณ

0: 0896873368 0896873368 0896873368
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

กับเจฟ INL วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจฟได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 อำเภอท่าบ่อคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจมนะคะ0896873368 0896873368นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE แอดอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ย LINE ของเจฟจะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทาง LINE ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถ อย่างที่บอกแล้วว่า LINE แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจฟเนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจฟยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเจฟโทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายนะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอเนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของ

หมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็เราเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยเจ็บดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองจะก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ็บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบกับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งนิดนึง
นั่นแหละค่ะไม่เป็นไร

เนาะก็ในเรื่องสงบภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่า

0: การเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่จะบอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่มาโหวตกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามจิ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจฟเนี่ยเรื่องของสุขภาพจะก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINLไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368

0: ฟี่กาแฟดีแซ่บอิหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนเข้มเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่มซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
1: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
2: ย่าจื้อ
1: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่

0: ไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: ค่ะกลับเข้ามานะคะคุณมุฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเอ็นเอลอยากให้คุณมุฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นๆที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้น่ะแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะแบบจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงนึงตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบ ุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าเจ๊ว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจะอาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบเอ๊ะนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ำเจ๊บก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
0: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
1: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896873368นะคะ0896873368 8นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟัง

0: เซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ข้อความพิเศษ

อยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม608เนี่ยต้องได้รับวัคซีนก่อนหรือในช่วงที่โควิดระบาดเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม608คือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหรือคนที่มีความเสี่ยงจากในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในได้ง่ายแล้วก็เกิดอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม608มีใครบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างนี้อากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะเจ็บย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2ภูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วก็กินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชา

ผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากน้ำอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้นะคะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะ เรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดแต่ว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าท
ทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันตภาพในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ยตามมากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนหรือว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนนี่มีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุดทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนใน
บางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่จะบอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกแหละกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟไอเอ็นแอลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟไรจะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาเจ้าก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่แบบต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแล
หรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ANL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ็บลงแล้วนะคะก็ขอบ

0: คุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งดีเด้อค่ะเด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร08113306300811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งไว
2: ้สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าท่อกสก็มาแต่ท่อกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นยอง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ยสามล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สิพ่นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด

0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงบัดนี้ฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงเนี่ย
1: กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร0868717224
2: บอกสิเอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
3: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
2: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
3: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: โอ้ยเพิ่นเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ค่าด้อยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมของใครกรรมของเราสลักครับเนาะเป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับพินิจใช้นำเอามาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันตั้งแต่เกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่ออีหยังสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่

บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้คือลังเถื่อพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเถื่อนกมันก็บินต่ําเนาะต่ํามันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปลงสังเวชอนิจจาโอ้ยจักบินมาอย่างน้อนกไอ้นกใช่มั้ยครับถามว่าเกิดกรรมมั้ยตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทําแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลนี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทําความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่ได้หมดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่ในตัวเฮาเนาะ ก็ไพ่ครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ย ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพินิจชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปวดนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งแล้วพี่น้องครับผู้ล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าท้ายสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาส่งเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดรถบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามเยอะว่าเฮ้ยท่านกินเป็นประจำทุกมื้อไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

ิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนั่มนี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหานะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าตัวรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางกลางนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจํานะครับคนเฮาเห็นหยังมันสิจําไว้จิตมันจะจําไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุง

ปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจําได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดพอคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันหลงลอยไปเด้มันไปตามสังขารมันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี้ยความคิดนั้นจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้ถ่อผู้แก่นี่โอ้ยขั้นถ่อมามันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นหายๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่หลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันเสียหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวิ่นอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทาจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ0894176156นะครับส่งฮอตบ้านบริการฮอตมอง0894176156ครับ

หักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับพินิจชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับจะมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีการเหนื่อยอ่อนเพลียครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาจึงขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับถ้าคันมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับนี่ท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่1เลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเฮาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำนี่จะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตได้จะบ่หนักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่สุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์089-417-6156 089-417-6156 089-417-6156 089-417-6156ครับเนาะ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายหนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
7: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนี่นาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับรถเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำนายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิ
4: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
5: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องซะแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีตราตาหานสู้งานหนักใจสบาย
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าว

ได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 เมกะเฮิรตซ์ 0811330630 0811330630 นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพญามันเป็นปันปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิK16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีK16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิK16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเทื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข่พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
8: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
7: ยาทายพยาธิK16ขาพยาธิไร่ตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมนี่นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถือแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอ้ายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ้งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมขอมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันก็อยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะครับว่าจำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียคำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพินิจใช่จังควรสิแกมีคุณภาพโอ้แกมีคุณภาพมันสิยากหยังอันนี้เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีเมลอีผมเห็นว่าสิแบบเอามาห่มกันห่มกันห่มกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกัน

และก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสิละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปก็โปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู 0894176156 ครับ

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156

0: หนุ่มเจียงเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่งกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเจียงเป็นไงเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเจียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเพียงใดสร้างบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
1: หัวเราะวรนิชจิตแจ่มใส

ันใดแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะนะครับงามยังแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบิ่งมองได้ครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่สามคือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่สี่ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญิกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเด้อห้าวัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บาง

้นอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กหน่อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ตั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

เป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหล่าคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยต่อไป

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินทาอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าเวทีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินทาผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจชัยโทร0894176156 0894176156
3: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่องพวกนี้นี่

ร่องสังเกตจากของตามนี้นะครับร่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นต้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับผลสังสื่ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันไม่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดมองเดอร์โทรหาพินิจชัยครับ08941761560894176156ครับ0894176156ครับ

อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทรา

0: คือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำ

0: จำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ยงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาจะใส่แล้วเจ้าสิไปใส่เจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใส่นี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสกับบ้านแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัว100นึง
2: ได
1: ้ถ้าเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
3: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
4: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
5: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องแซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
10: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านดีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

าโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีย่างพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท
1: ้บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
2: ้อไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ 0,000 หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไร
8: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคย มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: 3 ล้อ 3 ล้อสต๊อป
1: ยับมึงสิหยับกิน
0: ว้ายบ่มีตาพ
1: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่อ้าวก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาไสนี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได๋
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี่
1: กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

0: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111

0: านแมนมอเตอร์
1: ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้อย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาว่นตลาดทาบอจักรอบดู
2: สิว่นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปใส่อยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอละแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิ
4: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
5: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: โอ้ยคันเลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมะกรยาตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆกะสิเมิดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านขมูวาเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

บัดนี้นางสิพันละหน้าเรื่องก่อนล่ำหลายซ้ำมีก่อนอัศจรรย์พันละหน้าต่อเรื่องล่ำให้หมู่เพิ่นฟังอัศจรรย์ใจกุ้งหลังง้อเหยียดบ่ออกจักไปบอกให้กุ้งกุ้งนั่นจังบ่มีอัศจรรย์มากวีบัวที่น้ำนาอัศจรรย์คงตาแม่ละที่เที่ยวเหยินเขาเคินมีหินกั้งอัศจรรย์หลายบอนสิได้งุ่มงอนให้ไปสู่ผู้ประสงค์ฟังเสียงฟ้าห้องโป่งสิลงบอนอัศจรรย์นกเขาขันย่ำแรงสิแต่งเอาไฟซ้อนอัศจรรย์ใจน้องอยากไม้นอนน้ำพีอัศจรรย์ทางลีบาดว่าน้ำลุ่มตอนผู้ชายให้มีแลนน้ำอัศจรรย์ใจอายฟ้าเมียซ่อนหูเก่าอัศจรรย์ตั้งแต่เต่าผู้ชายเห็นอยากลุ่มเห็นอยากกุ้มหลุมเลื่อยอยู่บ่อเสาอัศจรรย์ใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศจรรย์

วัดที่จ้อนเลือกบอนรัศจันทร์บั้นคืนปีเดือนแถมทายเราดูเดือนหาอัศจันทร์ฝนฟ้าตกมาแต่อากาศทิ้นขาดน้ำรุ่นแก่งแสงฟ้ามันส่องใสน้ำไหลลงเขาขันอัศจันทร์หลายอย่างอัศจันทร์ตั้งแต่สร้างตาหน่อยหน่อยตูนั่นใหญ่สูงสังขันปุ่งมาให้ไผมันให้เจ้าบึงอัศจันทร์ไปเฮิงหากสิเห็นบอนบันเป็นคอแม่นำมอนอัศจันทร์ตั้งแต่มอนเอาตั้งแต่มอนเกลือน้ำบ่กินพ่อเม็ดใหญ่สูงสมดามอัศจันทร์มันสร้างเฮือนห้างได้อยู่อัศจันทร์นอมูไหมมันมาจากมอนนอนหาแม่น4 3ย่ามเฮาเอาท่อผ้าไหมลังย้อมคังเอามาปกกะบังผู้ใส่หื้อแม่นฮอดีเรื่องมูนี่เป็นสิ่งอัศจันทร์อัศจันทร์ใจอ้าย

ัศจรรย์ใจโอโอท่องสั่งมาแตกเนาะกระโปหมักเผาสั่งมาหมั่นดอกกว่าโอโอท่องคันท่องถวยท่องนะครับสั่งมาแตกนะครับขั้นเก็บรักษาบุรีก็แตกได้เนาะส่วนกระโปหมักเผาครับมันสิเตะลงหลังจากสามสี่เถื่อมันก็โบแตกเนาะมันก็แปลกเด้พี่น้องครับแต่อะไรที่มันเฮ้าห่วงแหนนี่ไหมเฮ้าห่วงแหนบางส่งเป็นของมีค่าเหตุที่ห่วงแหนเพราะว่าเป็นของมีค่าสำหรับเรามันบอบบางบอบบางเด้แต่ว่าอะไรที่เราไม่ค่อยห่วงแหนนี่มันทนท่ายากเนาะอันนี้เพิ่นเปรียบเทียบว่าลูกครับลูกคนเดียวหักเข้าแพ่งนี่ไหมเขาหักเขาแพ่งเขาใส่ใจเขาดูแลเขาขาดหวังกับมันนี่ครับคือจังโอท่องอัศจรรย์ใจโอโอท่องผันมาแตกเอาไปมาผันเสียสัมลูกที่เขาขาดหวังตั้งใจละบักอันนี้แหละสิเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปมาติดยาบ้าสัมติดเกมสัมติดมูสัมไปอาลัดหนังสือกระโบเฮียนแบบนี้ไอ้บักที่เขาบ่ได้ใส่ใจมันนี่นะคือกระโปหมักเผาพันได้ดิบได้ดีนะครับได้ดิบได้ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เนาะคันว่าถึงเรื่องความมหัศจรรย์พี่น้องครับในครั้งหนึ่งนะครับนะในครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นประทับอยู่ที่ควงไม้เสดาควงไม้เสดานี่อันเป็นที่อาศัยของณเวรุยักษ์ใกล้เมืองเนรัญชรานะครับจอมแห่งอสูรชื่อว่าปหาราธะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็เลยทรงถามเหล่าอสูรว่าชอบทะเลจริงหรือชอบทะเลจริงหรือท่านจอมอสูรครับก็เลยทูลว่าชอบจริงและชอบมากพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามต่อว่าในทะเลหรือมหาสมุทรนี้มีความอัศจรรย์อะไรถึงได้พากันหลงไหลนะฮะนี่คือคำถามในทะเลนี่มันมีอย่างเป็นความมหัศจรรย์ทำไมพวกท่านทั้งหลายหลงไหลยิ่งนักนะปหาราธะทูลว่า 1. นะทะเลลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวนะฮะ 2. มีน้ำเต็มเปี่ยมตลอดไม่ล้นฝั่ง 3. ไม่เกลื่อนไปด้วยซากศพเพราะคลื่นซัดเอาซากศพเข้าฝั่งขึ้นบกทันทีพุทธเจ้าก็ถามว่ามีอีกไหมจอมอสูรก็ทูลต่อว่าแม่น้ำสายบางสายนี่รวมถึงแม่น้ำคงคายมนาอจิรวดีสรภูก็ล้วนไหลลงสู่มหาสมุทรย่อมละน้ำเดิมทั้งหมดถึงการนับว่าเป็นน้ำทะเลสายฝนตกจากอากาศก็ตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลนั้นก็ไม่ได้เต็มฝั่งหรือพร่องลงไปทะเลมีรสเดียวคือเค็มมีรัตนะหลายชนิดเช่นแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและก็สัตว์ทะเลทั้งหลายทะเลมีสิ่งอัศจรรย์เช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธองค์ที่นี่ครับพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยทำให้เหล่าอสูรเห็นแล้วเกิดความอภิรมย์ชมชอบพร้อมกับถามพระเจ้าว่าแล้วพระสงฆ์ล่ะย่อมอภิรมย์ในพระธรรมวินัยบ้างหรือไม่นะคือหมายความว่าเราอสูรนี่หลงไหลในทะเลหลงไหลในมหาสมุทรทีนี้เราสุนก็ทูลถามพระเจ้าว่าพระสงฆ์หลายย่อมอภิรมย์ในพระธรรมวินัยบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอภิรมย์สิแล้วก็ตรัสต่อไปว่าทะเลลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวชันใดในพระธรรมวินัยก็ฉันนั้นคือมีการศึกษาไปตามลำดับกระทำปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่จะมีการบรรลุพระอรหัตโดยตรงทะเลเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งชั้นใดสาวกของเราก็ฉะนั้นคือไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้นเพราะเหตุแห่งชีวิต
ทะเลไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในทะเลมีคลื่นซัดซากศพเข้าฝั่งให้ขึ้นบกฉันใดสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นคือบุคคลผู้ทุศีลมีบาปประพฤติไม่สะอาดปกปิดความชั่วมิใช่สมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สงย่อมไม่อยู่ทำสังฆกรรมร่วมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม่น้ำสายบางสายรวมถึงแม่น้ำคงคายมนาอจิรวดีสรภูไหลลงไปถึงทะเลย่อมละนามเดิมถึงการนับว่าเป็นทะเลฉันใดสาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชแล้วย่อมละนามเดิมเสียถึงการนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งสิ้นสายฝนจากอากาศตกลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยพร่องหรือเต็มเพราะน้ำฉันใดสาวกของเราก็ฉันนั้นคือถึงจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏถึงความพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นทะเลมีรสอันเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยของเราก็ฉันนั้นคือมีรสเดียวได้แก่วิมุตติรสและทะเลมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วประวานเงินทองทับทิมมรกตสังศิลาฉันใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นมีรัตนะหลายชนิดได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8ทะเลเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆประกอบด้วยปลาวานอสูรนาคคนทันชั้นใดพระธรรมวินัยของเราก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่แหละคือสิ่งอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนานี่คือพระเจ้าได้ตรัสต่อพวกอสูรคืออสูรนี่มันหลงไหลในทะเลไงพี่น้องครับเพราะอาศัยอยู่ในทะเลเนาะทีนี้อสูรก็ถามพระเจ้าว่าในธรรมวินัยของพระองค์น่ะมีอะไรเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับตามที่พินิจชัยยกมาแล้วก็เล่าสู่พี่น้องบ้านเฮาฟังครับนี่คือความอัศจรรย์ในธรรมวินัยนะครับธรรมวินัยของพระเจ้านี่ปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิคือรู้ได้เฉพาะตนบอกกันบ่ได้ครับพี่น้องนะฮะว่าอย่างเช่นการนั่งสมาธิความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันเป็นเช่นไรนี่มันบอกกันไม่ได้คนที่จะสัมผัสได้ตอบได้ก็คือคนที่ได้ปฏิบัตินะครับเห็นไหมฮะปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับฉะนั้นพี่น้องบ้านเฮาเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ฟังรายการจากพินิจชัยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นนักบุญคำว่านักบุญคือล้วนแต่เป็นผู้ให้คำว่าเป็นผู้ให้นี่ที่หมายว่าทานนางแปลว่าการให้การเสียสละสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะแบ่งปันหรือเสียสละข้าวของเงินทองหรือสิ่งอื่นให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าเรารู้จักเสียสละอารมณ์หรือความไม่ดีความบ่ดีในทางจิตใจของเฮานี่ครับพี่น้องมันละเรื่อยๆวิธีมันละก็คือไม่ยากคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการดูลมหายใจนี่แหละมันมีหลายวิธีการครับแต่ว่าวิธีดั้งเดิมเลยก็คืออานาปานสติว่างๆนั่งดูลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือนอนก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันหมดเฮ็ดใดมันเฮ็ดใดคือกันมัดนะครับเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นพี่น้องนอนฟังรายการจากพินิจชัยนี่ก็สามารถปฏิบัติทำได้เห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เฮานี่แหละพี่น้องครับเป็นหลักที่สำคัญ

ถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราได้นี่สุดยอดที่สุดครับไม่มีอะไรที่จะประเสริฐและดีที่สุดเท่ากับการที่เราได้ฝึกตัวของเราเองนะครับมนุษย์นี่ฝึกแล้วจึงดีนะครับแต่ถ้าไม่ฝึกนี่ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าการฝึกคนนี่ฝึกยากหน่อยเด้พี่น้องครับต้องใช้เวลาเด้อค่อยๆสั่งสมกันไปนะครับเหมือนกับการดูแลสุขภาพนี่แหละพี่น้องก็ค่อยๆเฮ็ดไปครับค่อยๆดูแลไปนอนเป็นเวลาตื่นปลากินเป็นเวลานะครับถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออยากจะดูแลสุขภาพนี่พี่นิดใช่พออยากถิ่มพออยากปลาพี่น้องครับกว่าเป็นตัวแทนของอินทรามาโดนกว่า20ถึง30ปีแล้วนะครับและก็รู้ว่าอินทราดีจริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องมีปัญหาสุขภาพดันได้ก็แล้วแต่จะเป็นเบาหวานจะเป็นความดันปวดตามข้อตามกระดูกนะครับเป็นนั่นเป็นนี่แหละเอาอินทราไปดูแลครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยพี่น้องเด้อรับประทานกันทุกวันตึงมายามื้อเช้ากินเลยดื่มน้ำตามเยอะๆแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะเอาโทรหากันครับ0894176156 0894176156ครับ

ักขอลาตีขอนฟังก่อนสิล่ำทรงล่ำล่อมูนล่อขงมูกะล่อเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองน้ำบุญเพ่งน้องล่ำทางยาวยาวแล้วยาวขงของนางบ่ยาวขวดสันสันมีน้ำมันอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษใครอ่านไปกับพ่อคนอื่นมาแม่ขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มปนกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองมันลองลงมันจังเป็นขงแท้ใครเห็นก็อยากลองซับเป็ดซับไก่ย่างบ้างไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซอยให้ทีเบียกับบีส้มแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามกงหลงริ้วอยากฟ้อนแอนคงแบนก็ลองได้คงหน่อยก็ลองคนอินอินจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งเหมือนน้ำแบงใครอยากลองแห้งแห้งสูดาให้ใส่หน่อยคงนั่นให้ใส่หลายลองสบายว่ามีแกงแสงตาหนวลเว้ากระมวลควรกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่คงไผสิลงทุนเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องเงินเพิ่นขายความหมายคงน้ำห่านสำราญดีกว่าคงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำขงทางเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองคงไผประสงค์ส้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่ขงบ้านด้านหมู่เฮาเอาขงเหงามาเบาสิคือขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แจ่วบักนาวเข้าขาวๆ กำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขงขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึมกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแห้งอยู่อย่าเอาหนีนางว่าเกินมันดีลองโค้งแล้วนี่ลองพอดียามกินเข้าให้โค้งลงลองสดน้ำตุ่มสิห่อนห่อนลงแก้มลองโค้งย่านแต่เอ็นในสุ่มหัวขันงงปั่นงูเห่าลองมือแรงมือเศร้าย่านเจ้าหลงอันนั้นลูกหันจ้า

เมียพายผัวบายเมียงางผัวเป็นสร้างความเว้าความจาอย่าหัวซาผิดเถียงนอนบนเตียงเดียวกันผูกสัมพันธ์กันมาอย่าสิปากันเด้อเผลอเราเอาเมียสองมันสิมอง

ใจว่าหอยหินพันตองจังอยากมีเมียจองไปลำไรจังเกี่ยวมีเมียเดียวก็มีแล้วอยากมีสองปินตนายปินตนายโอ้ยน้อชายเอ่ยว่าให้ชายนั่นทิมเมียเขาเกาหลังมีท่อใดก็ให้ตั้งทิมปล่อยมาสาทั้งบุตรปีทั้งบุตรตายาได้มีเครื่องของเพิ่นยังว่าบ่เป็นยังดอกเด้น้องธรรมดาเพิ่นแต่งฝ่าบ่ฮ้อนสิพาแรงเอาหน้าหาบ่กินฝ่านั้นละฝ่าบ่ฮ้อนสิปีนดินบ่ปีนไปทางไหนมีเมียหลายสิคันอาสาหับไปสู่

ป่าลูกเมียมาสอนกันที่เอาคำก่อนให้ไพ่มาแต่งโอ้ยนอพี่สิมอบจ้างกับแยงให้นั่งเอาเข้าสอนอย่าบังตอนทดซ้ำซ้ายถึงแม่นดีและหายก็ให้ปล่อยเครือหลังจังสิยอมเป็นเมียไปอยู่เตียงเฮียงสอนเฮียงสอนตัดอุทธรมาแล้วเป็นยังก็ตามสั่งโอ้นอพี่สามสตางค์บ่แต่งน้องก็เอาได้บ่คะเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้บ่แม่นบ่าไปหาญาติทั่วไปเดี๋ยว

คนห้ามอย่ามาคุยกับตามสาเหลืองสีเอาเมียหน่อยมันโดนเจ็บหูข่อยปันเอาแหลมมาทางฟังกะฟังบ่ได้อีบุญสวงเบื่อหูบุญสวงนางบ่แม่นคนปู่ปู่ไล่สับอับปัญญาพ่อสิหาเอาผัวนี่ผู้ใดมาสอนบุญสวงนางสิไปนอนตะแคงเล่นอยู่บนเตียงเฮียงแม่เบิ่งซาฟ้าแหล่ๆมันสูงขึ้นซำใดแม่นนั่นละแม่นสิดีและคายก็ให้ปล่อยเมียมาคั่นบ่ป๋าเมียสมอย่าสิงมกระทง

การกินหวนบ่สมควรทางเจ้าหาทำงานบ้านซองหาเงินทองถ่าใส่เอาไปไว้ครอบครัวไผแล้วเดไผแล้วสิอยากมั่วเอาแนวใหม่มาหลายเป็นอบายยาหมกส่วนสิจมหรือลมหนักเลยหนีมันสิพาเจ้าหล่มคั่วเฮือนเมียนจอน้อยละเข้าขัดแล้งน้อยละแกงขาดหม้อไปขอบ้านเพิ่นกินน้อยนั่นละน้อยละส่งขาดกินแง้มแยงจำหำเหลือแต่

0: วเถยสามมือกะบ่ตื่นบืนแซ่เขาเป็นหยังทางไตกะบ่แข็งบ่แข็งทางไตกะบ่แข็งแดงห้วนห้วนพ่อปานมาก
1: บ่มีสองสละครับเนาะผู้ใหญ่ปุ่นช่วงเด่นดวงและล่ําเอาไว้ผัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าก็เข้าทาอยู่ดิคั่นกูมึงบ่ว่ากันนี่ผัวเมียนี่กูมึงอย่าให้ว่าให้เอิ้นเฒ่าให้เอิ้นข่อยและเจ้าพ้องเขาชัวชีวังครับเฒ่าเอ้ยแล้วไปนี่อยู่แนวกินนี่ให้เอิ้นข่อยเอิ้นเจ้าจนเขาชัวชีวังย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนครับให้มันเหลือแต่ทางพนางน้องจังข่อยเล่มโอ้พินิจใช่ข่อยบ่แม่นแล้วล่ะมองนี้ดิย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนก็คือให้เอิ้นนั่นแหละให้เอิ้นกันให้เกียรติสามีถือว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าสำหรับขับเนาะเอิ่นให้จังน้อยมาพ่อใหญ่มาประตูมาอ้ายเอิ่นตัวจักเอิ่นนี่แม่ล่ะย่ามกินข้าวผัวแพงกินก่อนให้มันเหลือแต่กลางมองนี้ละมองมันผิดกันทีฉะนั้นพี่น้องครับความเป็นสามีภรรยามันต้องอาศัยทั้งศาสตร์ศาสตร์คือวิชาความหูแล้วก็ศิลปะด้วยนะมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับในการที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบางคู่ก็เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่บางคู่ก็เดินไปได้อยู่แต่มันไม่มั่นคงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะฉะนั้นคนที่ประคับประคองชีวิตคู่ให้ไปประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าเก่งได้ผมเงิดปูเถ่าเลยผู้เฒ่าสมัยเก่านี่โอ้ยลูกกะหลายนะครับแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่กล้าหน้าบานพุ่นล่ะครับเนาะเออเก่งงึดคักผมนี่เพราะคนสมัยนี้มันบ่ค่อยอดทนต่อกันนะผิดนิดผิดหน่อยป๋าอย่างเดียวมันละบ่งึดกันแม่อีแม่อีนะครับคนที่น่าสงสารก็คือลูกน้อยนั่นแหละนะครับที่เกิดจากพ่อกับแม่2คนนั่นล่ะตอนเขาเจ้าหักกันนั่นล่ะสุดท้ายก็แยกทางกันไปเยอะแยะมากมายครับเนาะนี่เขาเรียกว่าบาปบริสุทธิ์เฮ็ดจังได๋ล่ะครับความเป็นผัวเป็นเมียมันก็ต้องหนักแน่นตัวต้องอดทนตัวนะครับหน้าที่ของผัวก็มีหน้าที่ของเมียก็มีหน้าที่ของเมียก็ความเป็นใหญ่ในบ้านก็เฮ็ดติล่ะเงินสร้างบ้านซองปัดกวาดทูนี่เพราะว่าสามีต้องมอบความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่นี่เงื่อนคือแม่บ้านนั่นแหละเป็นแม่ทัพนั่นแหละเป็นแม่บ้านนั่นแหละก็คือเมียนั่นแหละครับหน้าที่ของผัวก็มีหน้าที่ของเมียก็มีเพียงแค่ว่าเราจะทำหน้าที่กันหรือเปล่าถ้าเราทำหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วนะครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเอาแพ้เบิ่งแง่งกันเด้อพี่น้องเด้อผัวกับเมียก็ได้สังเกตสังเกตนี่อยู่น้ำกันกันอะไรสังเกตนิสัยกันสังเกตสันดานของกันเนี่ยว่าผัวเจ้าเนี่ยมันมีนิสัยเป็นแบบใดเมียมีนิสัยเป็นแบบใดนะฮะเอาหักแพกเบิ่งแง่งกันเด้อครับฮะลังเถื่อก็มีปัญหาดิบางครูบางคนก็ได้ผู้มีปัญหาจังได้ผัวเราเป็นเบาหวานเนาะคนเป็นเบาหวานเนาะเฮ็ดยังได้ระบาดนี่เอาเพราะว่าตั้งแต่ผู้ชายเด้ครับผู้หญิงก็เป็นเดี๋ยวนี้โอ้ยโรคเบาหวานนี่ฉะนั้นพี่น้องครับลองไปฟังเบิ่งว่าโรคเบาหวานนี่มันเป็นจังไดเดี๋ยวพินิจชัยมีสาระดีๆมาฝากครับ
2: เราไปทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าค่ะ
3: โรคเบาหวานเนี่ยจัดว่าเป็นโรคเรื้อรังนะแบบไม่ติดต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่าโรค NCDรัฐบาลชอบใช้คำนี้ก็คือว่าเป็นโรคกลุ่มแบบไม่ติดต่อเป็นโรคที่มีสาเหตุทั้งสองส่วนคือทั้งพันธุกรรมและภายหลังคือสิ่งแวดล้อมนะก็โรคเบาหวานเป็นทราบดีคือน้ำตาลสูงก็คือลักษณะเด่นของโรคนี้นะครับน้ำตาลสูงก็นำไปซึ่งความผิดปกติของการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายทั่วไปหมดเลยนะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะเฉียบพลันถึงระยะเรื้อรังนะครับส่วนการแบ่งประเภทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักๆคือประเภทที่1คือมักจะพบในเด็กหรือในวัยรุ่นนะครับและประเภทที่2ซึ่งเป็นประเภทใหญ่ส่วนใหญ่ 95% เป็นในประเภทผู้ใหญ่นะครับดังนั้นก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปอาการไม่เฉียบพลันเหมือนแบบในเด็กนะครับ
2: แล้วแนวทาง

0: การรักษาของโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แนวทางการรักษาเบาหวานเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับยากับไม่ใช่ยานะครับก็คือหลักๆก็คือการควบคุมอาหารนะครับการเลือกใช้อาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมที่ถูกต้องเพียงพอนะครับแล้วที่สุดคือการใช้ยาตั้งแต่ยาเม็ดถึงยาฉีดนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการที่ต้องติดตามการดูแลตัวเองการมีความรู้หาความรู้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาเบาหวานมีประสิทธิภาพคนไข้ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีกำลังใจเราก็ให้กำลังใจในการที่จะไปด้วยกันให้เขามีความสุขนะครับเบาหวานกับเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องที่ผูกพันกันอย่างมากนะครับเราพบคนไข้ที่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินถึงอ้วนถึงอ้วนมากเนี่ยก็จะพบโอกาสน้ำตาลสูงตั้งแต่เบาไปหาหนักอย่างนั้นนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงไม่แต่เพียงกลุ่มเบาหวานเองนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของความดันไขมันโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคข้อไปได้หลายเรื่องจะกล่าวได้ไม่หมดนะครับก็เรามีศูนย์ที่ดูแลเรื่องน้ำหนักตัวนะเรามีแพทย์ผู้มีความเรียกว่าชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับในการที่จะให้การรักษาที่ครบถ้วนเพื่อจะให้ผลดีในการลดน้ำหนักตัวด้วยนะพยาบาลเบาหวานนักโภชนาการ
2: นี่คือเรื่องราวของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังนะครับเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากหลายอย่างนะครับตามที่พี่น้องฟังพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะลูกหลานก็มีโอกาสเป็นเบาหวานนะครับแต่ทีนี้การเป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วสิเป็นนั่นเป็นนี่เลยเด้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองนะครับหลายคนครับพี่น้องที่เพิ่นเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สั่งซื้ออินทราจากพินิจไชไปกินคู่กันนะฮะกับยาเบาหวานปรากฏว่าคุณหมอจะลดยาเบาหวานลงเรื่อยๆสุดท้ายไม่ต้องกินยาเบาหวานนะครับและที่สำคัญก็คือโรคที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยสิบ่เกิดคนที่เป็นเบาหวานนี่มักจะเป็นโรคไตตามมาเด้เพราะว่ากินยาเยอะเป็นโรคไตตับก็มีปัญหาชาตามมือตามเท้าอัมพฤกษ์อัมพาตไปหมดเลยเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเท่ากับเปิดประตูให้โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเข้ามาได้มันมีพี่น้องหลายได้โรคเบาหวานนี่ว่าจะเป็นความดันหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตโรคไตโอ้ยพี่น้องหลายคักฉะนั้นเฮาต้องตัดสายสัมพันธ์พี่น้องของเบาหวานครับนะหลายคนที่เพิ่นสร้างซื้ออินทรานะครับไปกินคู่กันกับยาเบาหวานเลยจะทำให้ระบบภายในเราดีนะครับเช่นระบบตับระบบไตระบบกระเพาะอาหารทุกอย่างจะดีหมดนะครับซึ่งแตกต่างกับคนที่กินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับผู้บางคนก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเอ้าจังได้กับเป็นอยู่แล้วเบาหวานจังได้กับกินยาอยู่แล้วทำไมเพิ่นถามเจ้าของทำไมจะต้องไปกินดินทาล่ะพินิจใช่ยายก็กินยาเบาหวานอยู่เราเห็นบ่นี่ว่ามันเต็มถุงปุ๋ยนี่ครับก็บ่ว่ากันครับพี่น้องไม่ว่ากันนะแต่พินิจใช่เป็นตัวแทนขายดินทามาโดนครับเห็นครับนะมีประสบการณ์เลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานคนหนึ่งไม่กินดินทาอีกคนหนึ่งกินดินทานี่ไหมครับคู่กันไปนี่คนที่ไม่กินดินทาไม่นานก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นตามมาเยอะเลยแต่คนที่กินอินทราเพราะอินทรามันเป็นอาหารเสริมสามารถกินคู่กับยาเบาหวานได้มันจะไปขับเคมีที่เกิดจากยาที่ร่างกายมันสะสมออกมานะครับทำให้ระบบภายในมันสะอาดขึ้นนะครับนี่เอาฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อนี่เว้าสู้ฟังสละครับนี่สั่งซื้ออินทราไปรับประทานคู่กับยาเบาหวานไปช่วยดูแลในเรื่องของโรคเบาหวานนะครับโทรหาพินิจใช่ได้ครับ0894176156 0894176156ครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนฮอดซ่านนะครับ

อันนี้เสียงยุ่นยุ่นทั้งขวัญแจนห้องเย็นเหนือห้องเย็นใต้หัวใจคอยโหลดเมื่อยลง

เดือนสิบเอ็ดลุ่มตองเดือนสิบสองหัวลุ่มลองน้ำไหลน้องฟ้องแลนคืนนี่ปลากุ้งนี่เปลี่ยนวังผ้ากันเตียงห้าวพยองตุนเต้นอีดกบเขียดหาบอนสนหูทำเพิงกระปูคนเห็นหนูหักก็ไม่ลำเฟืองแล้วไปแย่กบเขียดรถบ่ได้หัวกันเหี่ยวใส่หูบ่รู้ตัวมันหลือสองมือบ่ายพ่อแม่โอ้โอ้โอ้โอ้ยน้องแม่เอ้ยมือปิดตาหุ่มหน้าใบขอทานกระบอกฟังยังเหล่าสันผ้าตีหัวลงและตุ่มปนคนเอ้ยคนตัวสิตายแล้วพันยานหาลีนี่แลนบังคนตายเอาไปฝังเผาไฟพร้อมผีกินเพิ่นพันว่าบาดที่หางูควายตายแล้วไผตัดเนื้อเอาซีนเอาเที่ยวขายทรัพย์ประดุลเปลี่ยนใหญ่บ่มีสิ่งสิเกินคนมาบัดนี้พวกหัวควายกินพันว่าหญ้ามากินพันว่าขี้คนกินว่าเพียอ่อนค้อนๆปั่นขี้

อันนี้ละแม่เอ้ยมันหนักเป็นจังสี่ตามแต่ผมซ้อมขั้นคนผอมกินยาลงคอยทุเลาหัวบางงัวกล้วยขอมเอาไปขาทำหนังเข็มใบถ่าใจแม่ยิ่งหมันเพิ่นนั่งซ้อมปั่นทายเป็นตะขึ้นนี่ขี้ดีงัวกล้วยพี่มันต้องขาซ้อยคณะตุ่มเพียอ่อนซ้อยปิ่นตอนนอนน้ำเพียมันแขนจังผสมถ้ามักขมเอาบีหน่อยผสมลงในจากบวงขืนกินว่าตาขวงยังบ่พอผ่อนแม่นเหล่าสิเป็นน้ำในรองลงกูนึงกงมึงนึงกงเกิดทรงมีเสียงดังเลยบ่ฟังคมกันจังเป็นคนเฮานั่นมาซึ่งกันว่ามาห้องเอาปืนยิงขอนผันไล่บาดแท้เฮาขึ้นซึ่งกันอยู่สมือบ่เห็นได้สิว่ายามปะน้ำหมาว่ามันสั่วคนเฮานั้นหายกลัวอย่าดูมันก็จังขัวเอาหางก้นนี่ต่อกันคนเฮาบ่เรียกสั่นเว้นคำยามใดไถก็นำตีนโพนโยนก็นำเถียงนาปล่อยกล้วยกินกามาซึ่งกันเป็นเดือนเก่า

อันนี้ล่ะพ่อเอ้ยล่ะของกินดีพันไปตัวเล็กน้อยสู้อย่ากินไตไก่กูเอ้ยเลื่อนหนังสือนี่บ่ได้สู้นั่นยาสิกินงดทุกสิ้นคำนี้คือเป็นคติแม่เอ้ยบัตรของเฮานั่นเว้นพันว่าเฮาสันหลังยาวว่าบักแสนมั่นคานบัตรตัวนอนถึงบ้านสามโมงจนว่าคำเว้นเลยกำโอ้ยพันว่าผลสิย่อยกูห่วงแต่อยากนอนค่อนค่อนเฮาที่ปุ่งของใบเตะไปเพิ่นพันว่าหากินตามึงเอ้ยบักขี้กินตับมึงเอ้ยเพิ่นก็ปล่อยเสียงว่าว่าบ่ดีเฮาเตะที่ลองดูดูเฮาเตะที่ลองดูดูตาเอ้ยตาโลมึงบ่เบิ่งสันบ่มีแต่คมเพิ่นเว้าสิตาทานดาพวกเฮาเป็นจังซี่ล่ะหมู่เจ้าคำว่าเป็นคติมีคมสนใจบ่อนท้องจ๋าเว้าเอาแต่พ่อปานนี้คติทำพ่อย้อนข่าว

0: ทำเพลงดีนะครับเป็นผู้ล่ำตัวนี้สื่อกลอนล่ำว่าสัปปะดนสัปปะดนนี่กลอนล่ำเก่าๆนำมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาสละครับว่าจากท่าพูดคุยเด้อนะครับสื่อสารเขาสู่รายการใด0894176156นะครับพินิจชัยเป็นผู้เว้าซุ่มเจ้าเป็นผู้ฟังผู้เฒ่านี่เขาเจ้าเว้าเป็นค่ำคมดีเนาะพี่น้องเป็นปริศนาธรรมดิผมว่าผู้บรรยาของผู้เฒ่านี่ขั้นเฒ่าพากันอนุรักษ์รักษาแล้วก็พากันสืบสานต่อยอดไว้นี่ดีมากเลยนะครับทั้งเขียนคำว่าห่อนกว่าไฟใส่กว่าแก้วแล้วก่อนทำคืออย่างงี้สร้างขึ้นดิผู้เฒ่านี่ห่อนกว่าไฟใส่กว่าแก้วแล้วก่อนทำห่อนกว่าไฟนี่คืออย่างงี้คือใจเนาะเออใจนี่มันห่อนดีดิปกติของใจนี่คิดเหตุยังสิมันรวดเร็วท่านใจเลยเนี่ยอยากให้มันแล้วไวๆไหมเออท่านกินยินท่าก็อยากให้มันเศร้าไวๆไหมพินิจใช่บ่ต้องให้มันครบ2เดือน3เดือนในบ่กินจักห่วยกินมื้อนี้มันเศร้ามื้อนี้ลดนะนี่นี่นี่ฮ้อนก็ไฟคือใจนี่ครับใส่ก็แก้วคือหยังเอาใส่ก็แก้วคือใจเด้มันมองเดียวกันเด้เออมองเดียวกันนะครับใสก็แก้วก็คือใจนี่แหละใจที่มันประกอบไปด้วยศรัทธาความเลื่อมใสใจดีใจงามใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลนี่มันใสแท้ๆดินี่ใสก็แก้วก็คือใจครับพี่น้องแล้วก่อนทำมันนี่แล้วก่อนทำก็คือใจได้บัดนี่สรุปว่ามันอยู่น้ำใจตัวนี้เนาะเออแล้วก่อนทำก็คือใจนะครับนี่โอ้ผู้เฒ่านี่สร้างขึ้นเนาะนะครับแล้วก็มีความหมายดีมากนะครับฮ้อนก็ไฟก็คือใจฉะนั้นจะใจฮ้อนใจเย็นๆใสก็แก้วก็คือใจนะครับว่าแก้วใสแล้วสิ่งที่มันใสก็แก้วอีกก็คือใจดิแล้วก่อนทํามันก็คือใจนะครับใจคิดจะทําอะไรเช่นจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนหนทางสร้างเครื่องบินหรือสร้างยังในโลกนี้นะครับถ้าให้ใจเป็นคนสร้างเป็นคนทำนี่บ่พอหน้าที่นะ เออแล้วมัดทุกอย่างแหละพี่นิดใช่ นี่มันอยู่น้ำใจลีเนาะฉะนั้นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวขับเฮาจงมันรักษาใจนะครับเอาธรรมะไปไว้ในใจได้หลายพี่น้องครับที่มันห่อนก็สิได้เย็นลงเนาะที่มันคุณมั่วก็สิได้ใสที่ว่าคิดอีหยังแบบรวดเร็วท่านใจก็สิได้มีสติสัมปชัญญะคอยคิดคอยทำตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสิค่อยๆสั่งสมความสำเร็จเองครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มิใช่ว่ามันจะได้มาเพียงแค่มือหนึ่งสองมือเด้มันต้องใช้เวลาในการสั่งสมนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพมือนี้คือกันเด้นะครับมันต้องค่อยๆ อย่าฝ่าวอย่าใจห่อนมันมีเวลาของมันอยู่แต่ดีแท้แน่นอนครับเด้อฝากตอนไว้ครับอินทราฝากเอาไปดูแลบ่งแง่งสุขภาพร่างกายครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราโทรหาพินิจชัย0894176156 0894176156สำหรับครับเนาะ
1: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทรา แบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156

นั้นแล้วเบิ่งแต่แถวทั้งบ้านคนสากันอีพอว่าน้ำผลไม้อินทาบ่แม่นของเล่นเล่นเห็นผลแท้และแน่นอนหลายคนไผก็เว้าอีสานเฮาไผก็ว่าบ่แม่นอยากก็

มาเว้าสัมภาษณ์สดผู้เฒ่าออกรายการนั้นก็แม่นดีใจแสนลูกหลายหายได้แม่นดังฝันคิดเบิ่งเอาโลดท่านล้าง

ก็ซื้อให้แม่กินต่อกันเรื่อยเรื่อยต้องดีขึ้นกว่าหลังให้จำเบื่อเพื่อนไว้ที่นี่ใจคนบ้านอื่นป่าแฟนเอ่ย0894176156เออแม่ป่าเหนือแหลกให้จื้อจำเบอร์ที่สองผมสี่ย้ำจำไว้แน่บ่เสียหาย0814716816โทรไปย้ำใดก็ยังใดหากสนใจที่เฮาเว้าข้อมูลเฮายังหลายอยู่ผมสิยังลำสู่ตอนสองมองสีเข้มเลี้ยมคำเมาเป็นสู่ฟังสารอาหารเด้อพี่น้องคืออินทาที่ผมเป่าแต่เอ่ยทั้งคนหนุ่มคนสาวก็กินได้พี่น้องกับร้องในบ่แสลง

ทดลองแล้วก็ขอพี่นี่แล้วจังไฟล่ำบอกกันต่อดีจังได้คุณแม่ดีจังได้คุณพ่อก็คงหูตัวเจ้าฟังผมเว้ากัน

สินหามากินเด้อลุงป้าเอาทั้งหน้าเบาสุ่มผู้แสบผู้สาวหิวพันเป็นฟังได้มีสูตรให้ได้อ่านกันกิน

ของก็มีมากล้นขนไว้ให้เบิ่งเอาบ่แม่นซุ่มผู้เจ้าไปซื้อบ่อนมองตัวขายสรรพคุณมันหายมีหลายคนอยู่พันนี้กินแล้วดีแม่นของแท้ให้เฮาเลี้ยงเบิ่งจักหน่อยแฟนเอ้ยบริษัทยังคอยจ้องถ้าจับมูนี่ติดตัวตุ่มให้อินตองเฮ็ดแนวบ่ถูกต้องรับรองว่าผิดกฎหมายฟังแต่ผลกำไรบ่นึกถึงดอกคนซื้อกองเขาดีอยู่แล้วช่วยโอกาสหลอกเลี้ยงง่ายถามนี้เจ๊พี่นี่ใช่ผู้แนะนำพี่น้องไว้ของแท้นั้นแม่นเก

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อของดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขากะกินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกะแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิK16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีK16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิK16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยK16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิK16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการชับไวใส่ใจลูกค้า

0: ทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งไข่ค้ำบ่ด่านซิ่งเด้อ
1: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
2: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
3: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
4: กับดีเจที่คุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเพลงฟังสบายสไตล์สนชัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงในสถานีทุกท่านทุกหม่องทุกบอนเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้สนชัยได้มาเบิ่งแย่งนะครับดูแลพี่น้องปองปายกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอบคุณสำหรับนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเค16ขาพยาธิไรตายยกหั่งหญิ่งห้วยตระหันยาบรรเทาลิซิลงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์อาฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาเดี๋ยวช่วงต่อไปจะค่อยมาไล่เลี้ยงนะครับในส่วนของแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดช่วงแรกแหกหมันมาฟังงานเพลงกันซะก่อนม่วนให้พี่น้องได้ฟังกันกับช่วงรายการของเฮาเชิญครับ

0: ไปไสมาพ่อใหญ่ซูมือนี่เห็นไปไสมาไสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรจีน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไวโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิงขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองคือปู่กี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
4: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องซะแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายค่ะ

0: ย้อนดีตาตาฮานเด้อตะพัดกินดีตาตาฮานขึ้นมือว่าเหตุงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาฮานดีอีหลีเด้อ
1: ถูกต้องดีตาตาฮานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาฮานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ดีตาตาฮานสู้งานนักได้สำบาย

เสียงเพลงฟังผ่านไปความสบายใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของสนชัยนะครับความมวลซื่นฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายเจ้าของในเด้อเตือนย้ำสติพี่น้องทุกท่านทุกคนอย่าหลงลืมนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมแก่บ่ได้ฟังรายการของสนชัยแล้วซื้อไปอยู่ไปกินซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เนาะนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ล่ะฝากไว้นี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีไว้สำหรับทุกท่านยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งแล้วก็แอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหารอยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในพร้อมกับหญิงห้วยตาหารยาบรรเทาลิซิลงทวารทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นด้วยนะครับหัวสวดโพโวพิเวเนี่ยก็อย่าลืมซื้อหญิงห้วยตาหารไปอยู่ไปกินกันเด้อนะครับเอ้ามอบความสุขสบายใจกับพี่น้องฟันเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งกันแล้วกันมวนๆกันซะก่อนเนาะ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้ามึงกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณา

0: เป่าสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อสิบ่เฮือน่ะ
1: แม่นนะครับยารักษามะเร็งบีต้าตาห่านแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามะเร็งบีต้าตาห่านขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขายยาทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม่
3: อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ทีจอยบ่ต้องตกใจไม่งั้นไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้ทั้งงัวควายหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงกะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ละขอบคุณยาทายพยาธิสัตว์โทนาย
6: าทายพยาธิสัตว์โทนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาทายพยาธิสัตว์โทนา

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามันทำการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยองข้างยิงห้วยตระหันยามันเท่าลิสดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองหลักกะว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630 นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เลือกเกิดใดก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องหน่อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด
5: ้อถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
6: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
7: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
8: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
7: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
8: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
9: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
10: ยับยับยับยับยับรถเสียบดิน
9: ว้ายผมมีตาพ
10: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
9: ่เออบ่มียังดอก

0: บคันอื่นตกสั่ง
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งไว
1: ้สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีบ่ไง
0: โอ้ย300คันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังสั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ้เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได้
0: พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: อ้าวอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
1: ่กรุณาง วกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้ราวหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพร

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

ับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหักแพงสู่ผู้สู่คนสู่กรรมสู่แก่สู่หม่องสู่บอนทุกพื้นที่ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยพบพอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ออนไลน์กันไปทุกหม่องทุกบอนทุกพื้นที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกหม่องทุกบอนเด้อนะครับที่ให้ความเอาใจใส่กับช่วงรายการของสนชัยนะครับและก็บ่จะเป็นพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณเป็นอย่างมากมายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับยุกยาดีไปไว้บ้านไปไว้เฮือนซื้อไปฝากสามีไปเหตุการณ์งานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นบอกว่าญี่ปุ่นมันบ่มีเก็บหลังปวดเอวก็

กินดีไว้เนี่ยละญี่ปุ่นมันแพงหัวสันว่านะครับถูกต้องนะครับสำหรับทุกท่านที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเปิดงานอยู่บรูไนไปเห็นงานอยู่มาเลเซียไปเห็นงานอยู่สิงคโปร์ไปเห็นงานอยู่ประเทศไต้หวันไปเห็นงานอยู่ประเทศเกาหลีไปไสก็แล้วแต่นะครับเฮาสื่อฝากกันไปผู้ที่ใส่พลังงานอยู่ต่างประเทศขั้นไปซื้อญี่ปุ่นแพงเด้เนี่ยขั้นไปซื้อญี่ปุ่นแพงเห็นพี่น้องไปสนี่นะครับไปส่งไปสนี่นี่ไปแกะกล้องออกนะกล้องนอกเอาแต่แคปซูลไปนี่โอ้ดีใจนะครับนั่นคือความเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของภรรยาสามีก็ว่ากันไปเนาะนะครับเอาใจใส่กันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับยาขาประหยัดเคส16ขาประหยัดไร้ตายยกหั่งละกะยิงห้วยตะหันเป็นยาลิซิดวงทวันนะครับบรรเทาลิซิดวงทวันแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตราหาลอยดีตราตะหันสำหรับทันทีเป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในนะครับละกะเพราะว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์นะครับช่วงแรกไม่พอคันใหม่ๆทรงแรงใจเติมแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงมวนจักฉุดหนึ่งเดี๋ยวจังค่อยมาเว้ากันเนาะ

0: ไปใสมาบ่ใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิสิดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจึงได้ผลเป็นลิสิดวงยาป้อยไวโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงาน
4: โอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกัด
3: บ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ําคอเก็บคิ้งคั่นเนื้อคั่นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจําหน่ายตามร้านขายยา
5: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองคือปู่กี
6: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วข้ามันบ่ได้จักเถื่อ
5: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ข้ามันเป็นประจําได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและข้าพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิข้าพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
6: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
5: ยาทายพยาธิ K16 ข้าพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าข้าให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลําบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องสิแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพากินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีนี่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

นะครับความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้นะครับโดยเฉพาะความอดทนนี่พี่น้องนะครับสู้การสู้งานนี่พี่น้องชาวเกษตรกรก็สู้การสู้งานนะครับแล้วก็บ่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังขับรถขับล่าอาชีพขับรถซิปล้อเนี่ยไปเหตุการณ์ในงานต่างประเทศนะครับบ่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่สู้การสู้งานทั้งนั้นนะครับความอดเขาเรียกว่าความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์นะครับความสามารถเป็นนักสู้ของผู้ประกอบนะครับประกอบกิจนะครับและก็ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือสิ่งดีๆนะครับที่สนใจนะครับโดยเฉพาะสู่การสู่งานพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮาเนี่ยคันมีดีไว้เคียงข้างอยู่เสาแรง2แคปซูลก่อนนอนนี่ย่ามื้อแรงนี่ตื่นขึ้นมาย่ามื้อเช้านี่บุ้ยนะครับสดชื่นแจ่มใสนั่นคือนะครับเคียงข้างนักสู้สู้แล้วชนะบ่สู้แล้วชนะตัวมันบ่เก็บบ่ปวดไปเหตุการณ์เฮ็ดงานก็ได้สบายเพิ่นว่าอย่าดีไว้อย่ามันเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับฝากไว้กับคุณผู้ฟังก็แล้วกันเด้อรวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16คือกันนะครับอันนี้ก็คือกันละนะครับขั้นพี่น้องกินอาหารสุกๆดิบๆสันนิษฐานตัวเองบ่ได้ว่าเป็นโรคนั่นโรคนี้เฮาก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับเฮาก็ต้องกินยาขาพยาธิเคส16กินออกมาป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาดาราดาราเนี่ยเป็นหมดเด้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะดาราเนี่ยนะครับก็เป็นคือกันเป็นได้คือกันผู้ลงคนก็เป็นพยานร้ายตัวจี๊ดขึ้นสมองผู้ลงคนก็รอให้อาการมันหนักซะก่อนจะค่อยมาแก้ไขบ่ได้นะครับป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษาอย่าชะล่าใจผู้ลงคนปีนึงบ่เห็นทายทองจักเถื่อผู้ลงคนนะครับ3เดือนก็บ่ทายทองจักเถื่อบ่ขาพยานจักเถื่อผู้ลงคนเพิ่นเอาใจใส่นี่เดือนละเถื่อ2เถื่อก็มีผู้ลงคนก็3เดือนนี่นะครับ3เดือนหมดไปแล้วเครื่องโหลก็มีมันง่ายมันกินง่ายนะครับยาขาพยาธิเคส16เนี่ยพี่น้องกินลองเบิ่งป้องกันลองเบิ่งกับยาขาพยาธิเคส16จะฉลาดใจนะครับฝากไว้อันผู้เป็นลิสิดวงทวารนี่ตี้นะครับทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยเนี่ยเพิ่นยังสงสัยยังไปถามกันเฒ่าเอ้ยข่อยทายออกมาเป็นเลือดหลายย่ามื้อเช้าเป็นหยังหมู่ว่าซั่นนั่นล่ะเขาเรียกว่าอาการของลิสิดวงทวารนะครับซื้อมากินเลยผู้ลงคนก็ยุ่งยากกับยามาสอดเพราะว่ามันเลือดไหลมันเลือดไหลออกหลายก็เอาหายามาสอดยาสอดยาเหน็บน่ะมันมีนะครับแต่ยาบรรเทาอาการลิสิดวงทวารเนี่ยหิ่งห้วยตระหาเนี่ยโคตรกินหลายนะครับเวลาเข้าห้องน้ําเวลาทายแล้วสิบ่ได้เอามือยู่เข้าอยู่คือรถ10ล้อทางเข้าเนี่ยบ่ไหวเด้นะครับก็อย่าลืมกินหิ่งห้วยตระหานยาบรรเทาลิสิดวงทวารเด้อนะครับเวลาเข้าห้องน้ําสิสบายย่างไปใส่มาใส่สิบ่ได้ทรมานสิบ่ได้สีกันสิบ่ได้ปวดนะครับพี่น้องผู้ใดบ่เป็นบ่รู้แนวมื้อนี้มันต้องรู้อยู่กับผู้เป็นแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับสลายไขมันต้องแอนเสื้อผ้าหน้าแพทย์สีนุ่งสวยนุ่งงามหุ่นสเลนเดอร์ต้องกินอิตาฮาร้อยดิตราตาฮานสำหรับท่านที่นะครับอักเสบภายนอกภายในเกี่ยวกับผีเป็นแผลมื้อนี้ล่ะนะครับก็อย่าลืมซื้อยาดิตราหาร้อยมาอยู่มากินมีครบหมดนะครับฝากไว้กันแล้วกันนะครับปากเปื่อยปากเป็นแผลกับยาผง3คู่ตราเมนบินเลี้ยงสัตว์ต้องการอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนทนอุดมสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังขึ้นและสังขายได้กำไรดีก็ต้องซื้อยาขาพยาธิสัตว์โทหน้าผสมหัวอาหารผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินมันก็สิได้นะครับมีเนื้อมีหนังเนาะฝากไว้กันแล้วกันนะครับช่วงนี้เตรียมผลงานเพลงม้วนๆนะครับฝากให้กับพี่น้องแฟนๆได้ฟังกันจักชุดนึงก่อนกันแล้วกันเด้อ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเมืองกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายโปดท้องน้อยจ้องเสือแอวมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคุณสิบอกเฮือ
0: นะแม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก่อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่เอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: ฮ่าแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้ไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินกะเจงแต่กะบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกะจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ทิ้งจอยบ่ต้องตกใจไม่งี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้จังงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือชักเลี้ยงกะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ละขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทนามีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทนานัก

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องลำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยงหั่งหญิงห้วยตระหานยามันเท่าลิสุดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองและกะบ่จะเป็นยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

พวกมันนั้นใหญ่เกินไปแฮร์รี่ได้รู้สึกว่าต้องช่วยอะไรสักอย่างจึงได้กระแอมขึ้นมาอย่างอายอายให้ฉันช่วยนะแฮร์รี่ได้พูดแล้วก็แทรกตัวที่ยืดหยุ่นของมันเข้าไปในร่องแล้วก็ใช้หนวดยาวๆของมันดึงเจ้าปู่ตัวน้อยออกมาสัตว์ปู่ได้มองดูด้วยความประหลาดใจแล้วก็ส่งเสียงร้องชื่นชมนี่เรื่องของฉันนะนี่เรื่องของฉันปู่น้อยได้ร้องบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้แฮร์รี่ถึงกับอายจนหน้าแดงแต่ก็รู้สึกยินดีมาก

สัมพันธ์ก็ไม่เกิดนะคะในบางครั้งเนี่ยเราจะมัวเป็นฝ่ายที่ตั้งรับให้คนอื่นมาทักทายหรือมาทำความรู้จักแค่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะถ้าหากว่าเราเอาแต่รอคนอื่นต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแน่ๆดูอย่างเจ้าหมึกสิคะมัวแต่สองจิตสองใจไม่กล้าออกมาเจอผู้คนแต่สุดท้ายก็ออกมาจนได้และความกล้าหาญของเจ้าหมึกในครั้งนี้จะส่งผลให้เจ้าหมึกขี้อายมีเพื่อนใหม่เพิ่มนั่นเองตอนนี้นะคะก็จบนิทานในช่วงของพี่แยมมี่กันลงไปแล้วเราไปต่อกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจ้าจอยดิวรับบทมุส

0: ในที่สุดเจ้าจอยก็นั่งรถสามล้อมาเจอลุงทองดีที่กำลังนั่งรออยู่ตรงโรงอาหารเข้าจนได้และเมื่อลุงทองดีรู้ว่าเจ้าจอยสามารถที่จะเดินทางด้วยตัวคนเดียวได้จึงอยากจะลองทดสอบว่าจะพึ่งพาได้แค่ไหนเอาสิคะลุงทองดีจะทดสอบเจ้าจอยแบบไหนกันล่ะคะเนี่ยไปติดตามรับฟังกันได้เลย
1: เออจะว่าไปแล้วเองนี่ก็เก่งใช้ได้เลยนะนั่งรถไฟมาหาข้าถูกด้วยถึงจะมาช้าไปหน่อยก็เถอะ
2: โอ้ลุงจะชมก็ชมสิแล้วมันจะต้องห้อยขำหมดทุกทีเลยพอดีว่ามันมีเรื่องขัดข้องระหว่างทางนิดหน่อยก็เลยทำให้จอยมาช้าละจ้ะ
1: เรื่องวุ่นวายแบบนี้เนี่ยข้าพอเข้าใจได้ดีแล้วล่ะที่มาหาข้าจนได้อ่ะแล้วเองเอาเอกสารที่ข้าบอกมาให้ข้าไหม
2: เอามาสิลุงโอ้จอยเนี่ยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะอันนี้จ้ะเอกสารของลุง
1: เออได้เรื่องได้เรื่องพึ่งพาได้เหมือนกันนี่ว่า
2: แน่นอนนี่ไม่กี่ปีจ้อยก็จะโตเป็นหนุ่มแล้วนะจ้อยรับรองเลยว่าลุงน่ะไว้ใจจ้อยได้สบายปรือ
1: จะพึ่งได้จริงเหรอคำว่าพึ่งได้นี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเอ็งจะแบกรับคำนี้ไหวหรือเจ้าจ้อย
2: ลุงไม่ต้องมาทำเป็นน้ำเสียงท้าทายเลยระดับจ้อยแล้วอ่ะไม่ต้องรอให้โตก็พึ่งได้อยู่แล้ว
1: บ้าน้ำเสียงเอาจริงเอาจังซะด้วย
2: แน่นอนลุงจะพึ่งอะไรจ้อยบอกมันได้เลยจ้ะจะให้ไปขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยหรือว่าไปลุยไฟที่ไหนก็ขอแค่บอก
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักจะเวอร์เกินไปอีกแล้วนะเองนะ
2: อ่ะก็ลุงทองดีไม่เชื่อว่าจ้อยจะช่วยลุงทองดีได้นี่นะ
1: ถ้าหากว่าเองออกปากอยากจะช่วยข้าสักขนาดนี้แล้วก็งั้นข้ารบกวนเองหน่อยสิ
2: อะไรล่ะจ๊ะลุงบอกมันได้เลยเดี๋ยวจ้อยน่ะจัดการให
1: ้คือว่าตอนนี้เนี่ยข้าปวดขาถ้าจะให้เดินไปมาก็คงจะไม่ไหวเลยอยากจะวานให้เองเอาเอกสารใบสั่งยาไปส่งที่ห้องรับยาตรงตึก8นู่นน่ะให้หน่อยเห็นไหมน่ะตึกที่ไกลๆนู่นน่ะ
2: แค่นี้เองเหรอจ๊ะ
1: ยังสิพอไปถึงตึก8แล้วเองก็ขึ้นบันไดไปแล้วจากนั้นก็เอาเอกสารไปยื่นแล้วก็บอกกับคุณหมอเขาว่าลุงให้มารับยาแต่ว่าลุงน่ะเดินไม่สะดวกเลยส่งเองมารับแทนแล้วเองก็เอาเงินนี่อ้าว 4,000 เอาไปจ่ายค่ายาให้ข้าด้วย
2: เขาจะเชื่อได้ไงว่าจ้อยมารับยาให้ลุงจ้อยเป็นเด็กตัวกระเปียกเองนะ
1: แม่รอบคอบจริงๆรู้จักคาดการถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าซะด้วยอ้าวนี่เอาบัตรประชาชนข้าไปข้าน่ะบอกกับหมอไว้ประมาณนึงแล้วว่าเดี๋ยวจะใช้หลานมารับเองก็เอาบัตรนี่ไปยืนยันตัวตนซะแล้วก็จ่ายตังค์แค่นี้ก็จบ
2: ทำไมมันฟังดูซับซ้อนหลายชั้นหลายขั้นตอนแบบนี้อยากจริง
1: ถ้างั้นถ้าหากว่าเองไม่สะดวกเดี๋ยวข้าเดินไปเอาเองก็ได้ถึงแม้ว่าข้าจะปวดขาก็เถอะ
2: โอ้จอยก็แค่อุทานนะลุงรออยู่ตรงนี้แหละอย่าลำบากเลยเดี๋ยวจอยจัดการให
1: ้เออถ้าอย่างนั้นข้าก็ฝากด้วยก็แล้วกันยังไงถ้าไม่ได้ก็รีบเดินกลับมาบอกข้าตรงนี้ล่ะ
2: เฮ้ยระดับจอยไม่มีเขามาทำไม่ได้อยู่แล้วลุงคอยดูเลย
1: ถ้างั้นก็ไปได้แล้วล่ะ
0: เจ้าจอยหายไปพักใหญ่ก็กลับมาพร้อมกับถุงยาและเดินยิ้มแป้นมาหาลุงทองดีซึ่งลุงทองดีเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวของหลานชายเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยเบาแรงได
1: ้เฮ้ยเจ้าจอยทำไมไปนานจังแฮะไปหลงทางตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงจริง
2: ๆลุงจอยกลับมาแล้วนี่ได้ยาตามที่สั่งแน่ๆเลย
1: เฮ้ยข้าก็นึกว่าเองไปหลงทางที่ไหนเออเจอแบบนี้แล้วค่ะค่อยเบาใจหน่อย
2: ฮะใจลุงเป็นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลุงตอนนี้เป็นโรคใหม่อีกแล้วอ่ะไม่อ่ะลุงไม่
1: ไม่ใช่คำว่าเบาใจที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงสบายใจไม่หนักใจหรือว่าโล่งใจอะไรแบบนั้นต่างหากเล่า
2: แล้วลุงหนักใจอะไรเล่าจ้อยก็ทำตามที่ลุงบอกแล้วนี่ไงยาของลุงอ่ะ
1: ดูแล้วข้าก็แค่เป็นห่วงที่เองหายไปนานน่ะทำไงได้ล่ะก็ข้าอดเป็นห่วงเองไม่ได้นี่นะ
2: โอ้ยลุงอ่ะคิดมากที่จ้อยไปนานก็เป็นเพราะว่าต้องรอคิวเยอะสิดีแล้วล่ะที่ลุงไม่ไปถ้าไม่งั้นนะลุงนั่งรอจนเขาติดแน
1: ่ดีจริงๆเองเนี่ยมันโตขึ้นแล้วจริงๆด้วยการตัดสินใจของเองในวันนี้เนี่ยทำให้ข้าเบาใจได้หลายเรื่องเลย
2: นั่นแน่ ถ้าลุงมาเอาใจกับจ้อยแล้วก็แสดงว่าจากนี้ไปลุงจะไม่บ่นจ้อยแล้วล่ะสิจ๊ะ
1: เฮ้ออันนั้นมันขึ้นอยู่กับกรณีโว้ยข้าแค่ชมนิดหน่อยอย่าทำเป็นได้ใจไปหน่อยเลย
2: ถ้าจ้อยแค่ล้อเล่นนะไปลุงกับปั้นก่อนเดี๋ยวจ้อยเรียกรถสำล้อให้เอง
1: บ้าเก่งขนาดเรียกรถสามล้อเป็นซะด้วยถ้างั้นก็กลับบ้านของเรากันเถอะ
2: ไม่รู้ทำไมวันนี้ใจรู้สึกว่าใจเท่จังเลยอ่ะรู้ทางยี
1: ่เออถ้ายอมให้วันหนึ่งก็แล้วกัน
3: ว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข
1: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
2: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
3: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
2: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
8: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
10: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245 ทวนซ้ำ0979192245
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: วัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจฟ ANL มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเจอกันทุกวันนะคะที่ 104.5 เพื่อถ้าบ่อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยนะคะมีหลายช่วงเวลานะคะสะดวกช่วงไหนก็สามารถรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงทางวิทยุออนไลน์นะคะ www.nakaraonline.com นะคะนักขาก็ตัว N นะคะตัว ARA นักขรา KA นะคะแล้วก็ online.com อันนี้ก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะอยู่รอบนอกทั่วประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็รับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้นะคะย้ำนะคะ www.nakaraonline.com แต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอท่าบ่อนะคะคลื่นก็จะชัดเจนอยู่นะไปทางบ้านผือก็ยังได้ยินอยู่นะคะหรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอย่างทางบ้านห้อมเนาะอันนี้ก็รับฟังได้หรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ชัดเจนนะคะรับฟังพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของเบอร์โทรของเจฟนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกนิดนึงนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำในชั่วโมงให้เรื่อยๆนะคะเบอร์โทรของเจฟเนี่ยแจ้งนิดนึงว่าเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยบันทึกเบอร์ก็จะเป็นไลน์แอดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาจะคุยกันทางไลน์ก็ได้โทรทางไลน์ก็ได้หรือโทรปกติก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์โทรของเจฟเนี่ยอย่างบางทีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วเจฟยังไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีเนี่ยเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะเพื่อความสะดวกคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคะก็แจ้งเจ้าของเบอร์ไว้ด้วยว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยนะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากนะยิ่งมาทางแบบมือถืออย่างนี้นะคะเบอร์แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แจ้งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนรายการของเราก็จะมีอายุหน่อยอย่างนี้นะคะพอฟังปุ๊บเนี่ยก็อาจจะให้ลูกหลานโทรให้ก็มีเหมือนกันแล้วก็นะคะผู้สนับสนุนรายการก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟ INL Coffee นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งหรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะในส่วนของเบอร์โทรของเจ็บคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะเบอร์ของเจ็บนะ0896873368นะคะ0896873368อย่าอีกสักรอบแล้วกันเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจดไม่ทัน0896873368นะคะอันนี้คุณผู้ฟังจดไว้เลยนะคะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบหาเจอง่ายๆอย่างนี้เนาะอยากโทรเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของโภชนาการอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของเจฟเองเนี่ยเรื่องของโภชนาการเนี่ยเราทำเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารที่แบบเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้แบบหาทานยากแล้วอันนี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยการที่เรามีเหมือนกับมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นเหมือนกันนะหลายท่านเนี่ยบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แบบคิดมากอย่างนี้เนาะจิตตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างน้อยได้แบบพูดคุยได้มีคนเข้าใจเราได้ระบายตรงนี้บ้างเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยลดลงนะคะต้องบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยนะคะต้องบอกว่าทุกโรคเลยเกิดจากเรื่องของความเครียดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอร่างกายเราเกิดความเครียดปุ๊บก็จะมีในเรื่องของกรดในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเกิดเรื่องของกรดเกินเป็นเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของเกี่ยวกับความไม่สบายท้องอย่างนี้แหละมีภาวะเลือดข้นกรดในเลือดเยอะอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือทุกอย่างคือส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากเรื่องของความเครียดนี่แหละเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่แบบสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะสุขภาพของเขาเนี่ยเรื่องของสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับผู้สนับสนุนรายการเนาะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่คู่กับรายการของเรามานานแล้วนะคะก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13แล้วที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมานะไม่ว่าจะเป็นที่อุดรเองนะคะทางหนองคายหรือว่าทั่วประเทศรวมถึงที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ใช้นะคะอันนี้จะฝากนิดนึงแล้วกันคือถ้าใช้ดีรู้สึกว่าถูกใจเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าจะคิดว่าตรงนี้คือเราเวลาที่เราใช้ดีเนี่ยเราก็อยากแนะนำบอกต่อให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราห่วงใยอย่างนี้นะคะเขาได้ลองใช้ด้วยในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยพอเราใช้ดีบอกต่อเนี่ยนอกจากจะได้บอกสิ่งดีๆแล้วก็เหมือนได้บอกบุญเนาะคือทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะคะเป็นอีกทางอ้อมเนาะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่เจ็บดูแลอยู่นะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยที่แรกเริ่มจากเรื่องแบบไม่มากอย่างนี้เนาะพอหลังๆก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างบางคนเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาก่อนเรื่องของเบาหวานความดันอย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บดูแลตัวเองไม่ดีปล่อยไว้อย่างเงี้ยโรค ก็เริ่มลุกลามแล้วปัญหาเรื่องของโรคภาวะเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็ตามมาเพียบเลยนะคะ7ด้านเลยนะสำหรับโรคเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานเนี่ยแล้วก็รวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมาจากเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากมากขึ้นมีคนป่วย1คนที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าป่วยด้วยกันหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะในส่วนของ INL เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อหาไปรับประทานได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะตอนนี้ก็คือทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บก็ทาน INL ได้เลยหลังอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นยาของคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นยาก่อนหรือยาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าอาจจะก่อนหรือหลังเนี่ยอย่างละ10นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นยาที่ทานพร้อมอาหารนั่นหมายความว่าคือกินปุ๊บแล้วก็ทานอาหารต่อได้เลยอย่างนี้นะคะหรือว่ายาหลังอาหารเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่เหมือนกันเวลาไปเนี่ยเภสัชเขาก็จะบอกอยู่ว่าจะกินก่อนหรือกินหลังห่างกี่นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของ INL เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินควบคู่กับยาของคุณหมอกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ย INL กินได้เลยนะคะต่อจากกินข้าวเลยแล้วก็ค่อยกินยาตามปกติในส่วนที่เราดูแลอยู่เนี่ยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันมือชาเท้าชาหมอนรองกระดูกทับเส้นในเรื่องของนิ้วล็อกอย่างนี้เนาะคือแบบหลายท่านก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างนี้นะคะเราก็ดูแลอยู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะการออกกำลังกายอันนี้ก็มีผลนะส่วนวันนี้เนี่ยทำไมต้องเปิดด้วยเรื่องของเบาหวานก็เพราะว่าช่วงนี้มีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของเบาหวานนะคะต้องบอกว่าสถิติของบ้านเราเนี่ยตอนนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจเลยก็คือเรื่องของภาวะโรคไตนั่นก็เพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยบางคนที่เป็นแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมคะเราก็จะมีข้อมูลทางสถิติแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคือรู้ว่าตัวเองเป็นแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้ก็จะไม่มีการเก็บสถิติแต่ว่าภาวะโรคไตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะโรคไตเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะต้องโดยส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่กระบวนการการรักษาเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขสถิติของข้อมูลโรคไตอยู่แต่เป็นก็เรียกว่าเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าของประเทศไทยเองเนี่ยสถิติของโรคไตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าคือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็หลายอย่างนะคะเนาะอาจจะด้วยเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้ด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเกิดโรคไตที่แบบเป็นเยอะๆกันตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่อเนื่องจากการเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุยกันหลายสายที่โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะคะจิ๊บก็เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเบาหวานมีกี่ประเภทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทันใน1ชั่วโมงคือถ้าเป็นหัวข้อนี้ไม่จบเนี่ยจิ๊บก็จะยกยอดไปนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามต่อเนื่องนะอันนี้คือเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่านค่าหรือว่าผลตรวจเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนำมาเล่าให้ฟังนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังไปหาคุณหมอเวลามีผลตรวจมีอะไรมาจะได้รู้ว่าแบบตัวนี้หมายถึงอะไรค่าตรงนี้คือยังไงอะไรแบบนี้นะคะคือถามว่าเราจำเป็นต้องรู้ลึกต้องอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะไม่ต้องรู้ลึกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวสำคัญที่เวลาเราไปตรวจเนี่ยควรจะรู้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเนาะเดี๋ยวเจ๊ขอพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเด้อมีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไล INL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนลงพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บๆนัวนัวย้อนเค็มๆจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นข้าวก้องงอกจมูกข้าวหอมนิ่มซองกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อDMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจืดเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยระบบพีเนอร์จีติกเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
4: ความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
0: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเบอร์โทรกันหน่อยนะคะ0896873368นะคะฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะคุณผู้ฟังที่มีสอบถามเข้ามาว่าใครที่สามารถรับประทานได้บ้างนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเด็กรับประทานได้ไหมได้นะคะแต่ต้องเป็นเด็กที่อายุแบบ12ปีขึ้นไปเนาะอันนี้คือตามข้อกำหนดของอย.ของเรานะคะถึงจะเริ่มใช้อาหารเสริมถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็น12ปีขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยในส่วนของเด็กจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาสามารถรับสารอาหารได้จากอาหารที่รับประทานนอกจากว่าบางทีเนี่ยเด็กเลือกรับประทานอาจจะขาดบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ไปจิ๊บก็แนะนำว่าเป็นภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วกันเนาะแต่ในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยคือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะการเสริมเรื่องของแคลเซียมการดูแลตัวเองนะคะอย่างคนที่เป็นเบาหวานมีภาวะความดันกระดูกผุกระดูกพุนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอา INL ไปรับประทานได้จะมีการวัดผลให้นะ1 2 3 4สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้ด้วยตัวเองเลยนะหลังจากใช้ครบ4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะใช้ต่อไหมหรือพึงพอใจหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถตอบตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่กับเราครอบครัว ANL เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาก็โท ทรมาพูดคุยกันได้ตลอดสงสัยตรงไหนแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนเนาะสำหรับเรื่องของการฟังเพลงนะคะต้องบอกไม่ได้ลืมนะคะคุณผู้ฟังมีการไลน์เข้ามาแล้วเราจะก็มีการเลือกเพลงไว้แล้วนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการเปิดเพลงในรายการหรืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่รายการของเจ๊เนี่ยพูดอย่างเดียวชั่วโมงนึงก็ยังไม่พอเลยนะแต่ว่าก็เพื่อแบบความสบายๆให้แบบคุณผู้ฟังได้รีแลกซ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีแบบคัดเลือกเพลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็รอฟังอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นเพลงไหนบ้างก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหรือเพลงที่นำมาฝากกันก็ขอพูดถึงเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สารภาพเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เป็นการลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการแบบลงไปสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สูงอายุปราชชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าตำรับอาหารที่หายไปเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้หากินยากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาพยายามแบบนำกลับมาใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตเนี่ยเขาได้รู้จักอย่างนี้เนาะตอนนี้เรากำลังพยายามรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะจะขอดูนิดนึงวันนี้เอาโพยมาอยู่นะคุณแม่ทางบ้านงอยนี่อยู่ที่ในเมืองนี่นะคะใกล้ๆอันนี้จะไปส่งให้เองคุณแม่เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บหลังปวดเอวคือคุณแม่เนี่ยตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานความดันด้วยพอน้ำหนักตัวเกินปุ๊บก็เป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นบ้านคุณแม่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะที่จะเอาไปส่งให้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าขึ้นชั้น2ไม่ไหวคุณแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็จะเปิดวิทยุฟังเพลงฟังรายการไปตามประสาคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยแทบไม่ได้ขึ้นเลยเจ้าก็บอกว่าก็ดีแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเราขึ้นข้างบนไม่ไหวเนาะหรือบางทีคุณแม่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยอยู่คนเดียวลูกๆทำงานหมดอย่างนี้นะคะกว่าเราจะขึ้นกว่าเราจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดอุบัติเหตุเนาะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีคนดูแลช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็เลยอยู่ข้างล่างซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจะก็คำแนะนำที่ให้ไปนะคะวันนี้นอกจากเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการลุกนั่งออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายบ้างนะคะด้วยความที่ตอนนี้

ตัวเกินอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้แบบขยับตัวเท่าไหร่แล้วยิ่งมีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณแม่บอกว่าขยับตัวทีคุณแม่ก็เจ็บอย่างนี้เนาะน้ำหนักตัวเกินด้วยคุณหมอก็ให้คุมอาหารซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าทุกวันนี้คุณแม่ไม่ได้กินอะไรเยอะเลยแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ค่อยลดอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุบ้านเรานะคะต้องบอกว่าจริงๆถามว่ากินอะไรเยอะแยะไหมไม่ได้กินอะไรเยอะค่ะแล้วเจ๊ก็ดูว่าหลายท่านเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ดีเนาะเขาเรียกว่าคลำแนวกินนะบ้านเราแต่ก็ยังแบบน้ำหนักตัวเกินอยู่ด้วยความที่อายุมากขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเนี่ยลดลงทำให้ในเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของการดื่มซึมเนี่ยผิดปกติไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่น้อยจริงๆที่ผู้สูงอายุบ้านเราทำก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคือถ้าเรามีการออกกำลังกายขยับตัวสม่ำเสมอตั้งแต่แบบที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็จะช่วยได้อยู่นะหรือว่าคือช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามออกกำลังกายเนี่ยเนาะอย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีอะค่ะอาทิตย์นึงก็ให้ได้สักแบบ150นาทีต่ออาทิตย์อย่างนี้นะคะก็ช่วยได้มากๆเลยนะคือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างถ้าเรามีการออกกำลังกายเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของความเรื้อรังหรือว่าลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยพอคุยกันปุ๊บคุณแม่ก็ยามาให้ดูเนาะมีทั้งยาเบาหวานยาความดันยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบแบบโอ้โหคุณแม่ก็ให้ดูว่ากินอะไรช่วงไหนบ้างแต่ก็ยังดีนะคะคือคุณแม่ถึงแบบจะไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ได้อะไรแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบความจำดีมากแล้วก็แยกยาไว้เป็นเซตๆว่ายาอันไหนกินยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ดูแลคุณแม่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะส่งผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของอาหารนะคะที่แนะนำให้ซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเท่าที่คุยคุณแม่ก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของการทำกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็เน้นปลาเป็นมื้อเย็นอย่างนี้นะคะแต่ที่จะเพิ่มให้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณแม่ต้องขยับตัวบ้างเพราะคุณแม่บอกว่ามีภาวะหมอนรองเนี่ยพอคุณแม่เจ็บคุณแม่ก็จะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่จะก็เลยแนะนำว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขยับตัวบ้างนะคะแล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตน่ะไอ้ตัวสเตย์ค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งบนเบาะที่เขาเรียกว่าต้องนุ่มหน่อยลดการกระแทกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำหนักตัวที่จะบอกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็คือจะเอนหลังตลอดอย่างนี้นะคะก็อยากให้คุณแม่แบบลุกเดินหรืออะไรอย่างนี้บ้างภายในบ้านของเรานั่นแหละค่ะให้มีการขยับอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนั่นแหละค่ะก็พูดคุยกันไปคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำทุกอย่างที่แนะนำไปนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยคุณแม่ก็มีกำลังใจนะคะบอลรองกระดูกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพิ่งเป็นไม่นานที่มีอาการเจ็บแผลหรืออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ไขได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะก็ส่ง INL ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งพัสดุนะคะไปทางปทุมธานีอันนี้ก็อยู่ทางตำบลบางหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะคะที่แรกก็หายไปนานเหมือนกันนี่กลับมาใช้ไม่ได้ทานเองนะคะลูกชายสั่งไปให้คุณแม่ทานคุณแม่มีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนถือว่าเป็นเยอะเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยกระดูกพรุนเพราะว่ามีภาวะผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานก็เลยเป็นภาวะเรื่องของกระดูกพรุนด้วยอย่างนี้นะคะคือจะมีสองแบบนะบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเกินนะคะร่างกายก็แบบรับแรงกดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรอย่างนี้มันการมีการปวดมีการเจ็บเนาะหรืออีกแบบนึงก็คือน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทำให้ในเรื่องของกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนได้อันนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพยายามรักษาระดับให้อยู่ตามเกณฑ์นะคะตรงนี้มันก็จะมีวิธีทำอยู่ว่าจะทำยังไงบ้างแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วดูแลตัวเองได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะในเคสนี้เองเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยแรกๆเลยนะคะขอเจี๊ยบต้องบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยเขาทาน2แคปซูลตอนเช้าแล้วก็2แคปซูลตอนเย็นโดยเฉพาะช่วงไหนที่มีภาวะเรื่องของอาการปวดคือพอเขาเป็นกระดูกพรุนมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกอย่างนี้ด้วยนะคะคือปวดเขาจะเรียกว่าไงปวดในกระดูกอย่างนี้นะคะที่เล่าให้ฟังก็คือมันระบุไม่ได้หรอกว่าจะอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าคือมันปวดมันเจ็บอย่างนี้นะคะช่วงนั้นเราก็ดูแลกันแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะก็หลายอย่างด้วยแหละคือพอแบบเราผอมมากๆอย่างนี้นะคะพวกไขมันตามร่างกายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามภาวะอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเริ่มต้นนะคะออกกำลังกายเนี่ย

ช่วยได้แทบทุกโรคเลยนะแล้วก็จะมีคุณแม่ทางบ้านจำปานะคะตำบลนาคำของเรานี่แหละอยู่ไม่ไกลนะคะอันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่เนี่ยคือเป็นลูกค้าเก่านะคะจะจำได้ว่าคุณแม่เมื่อก่อนตอนแรกๆที่ใช้เลยเนี่ยคุณแม่ต้องใช้แบบเหมือนไม้เท้าอะค่ะคุณแม่ไม่ได้ใช้วอล์กเกอร์นะแต่คุณแม่ใช้ไม้เท้าในการเดินคือช่วยพยุงตัวช่วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่มารับที่แรกคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีภาวะอย่างนี้แหละรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเวลาเดินไม่ค่อยมีแรงก็เลยจะต้องมีไม้เท้าพยุงตัวเองตลอดแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่แบบใช้ต่อเนื่องแล้วเนาะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณแม่ก็แบบไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยตอนมาเอาสินค้าจะบอกไม่ได้เลยค่ะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายังแบบมีปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างนี้เนี่ยการที่แบบมีพยุงตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะหรือว่าคือการใช้วอล์กเกอร์ช่วยอันนี้ก็คือลดเรื่องของอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้นะก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เอาทั้งหมด3ที่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกที่นึงแล้วกันนะไหนๆก็นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบ้านชัยมูลนะคะบ้านผืออันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่แต่ว่าดิจะส่งเป็น COD ไปนะคะไม่ได้เจอเนาะก็โทรมาสั่งด้วยเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านี่แหละค่ะบอกว่าเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ปวดขาปวดเข่าคือมันเป็นเรื่องของอากาศด้วยนะช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บางวันก็ร้อนบางวันก็อากาศเย็นบางวันก็ฝนตกหรือจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีฝนโปรยๆตลอดอย่างนี้นะคะอุณหภูมิมีผลกับอาการปวดเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยิ่งเป็นหลายๆโรคเนี่ยโอกาสที่แบบจะเพิ่มโรคอื่นๆตามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนะจะสังเกตว่าเริ่มด้วยเบาหวานแต่ว่าปิดท้ายด้วยเนี่ยโอ้โหจบด้วยโรคไตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของคุณแม่เนี่ยก็ยังโชคดีว่าไม่ได้มีภาวะเบาหวานแต่มีภาวะเรื่องของการปวดอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกอย่างนี้แหละก็ไปส่งให้เรียบร้อยแล้วจะขอเล่านิดนึงนะในเรื่องของการวัดผลหรือว่าผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีแบบข้อเข่าก๊อกแก๊กอย่างนี้นะคะลุกนั่งข้อเข่าก๊อกแก๊กเนี่ยอันนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เจ็บเก็บเคสก็คือแบบเวลาลุกนั่งแล้วข้อเข่าดังก๊อกแก๊กหรือว่าปวดตึงอย่างนี้นะคะก็จะทุเลาเบาบางลงหรือว่าอาการที่เป็นทีเนี่ยจะลดลงคือประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วแหละอย่างบางคนเนี่ยลุกนั่งก็จะเจ็บก็จะปวดหรือว่าก๊อกแก๊กตลอดเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ2สัปดาห์เนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเบาลงนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนด้วยเนาะนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย2สัปดาห์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะแต่จะมีอย่างหลายรายที่เป็นแบบเป็นเบาหวานด้วยมีภาวะอื่นๆด้วยปวดข้อปวดเข่าด้วยอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ว่าช่วงประมาณ 3-5 วันแรกที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้าห้องน้ำแล้วอาจจะแบบปัสสาวะมีสีเข้มมีกลิ่นแรงมีฟองเยอะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงต้นก็จะมีเรื่องของการระบายของเสียออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำตามให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบน้ำระหว่างวันนี่แหละจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยน้ำขวดลิตร 1,500 ml เนี่ยวันละ2ขวดเนี่ยคือกำลังดีเลยนะอย่างเจ๊บเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีแบบว่าเรื่องของการขาดน้ำเซลล์ขาดน้ำโดยคุณหมอก็แนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง2ขวดเลยนะ 1,500 ml เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ลิตรคุณต้องพยายามจิบจิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างนี้แหละแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะการจิบน้ำระหว่างวันนอกจากช่วยเรื่องของลดความร้อนแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอันนี้ก็ช่วยได้นะคะหลายอย่างเลยคือเริ่มต้นจากการดื่มน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่จะไปส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าพูดคุยก่อนที่จะส่งให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมดื่มน้ำตามระหว่างวันเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบเรื่อยๆไม่ใช่แบบกินเยอะๆทีเดียวนะคะจิบระหว่างวันอย่างนั้นจะดีกว่านะคะจิบเรื่อยๆเนาะนั่นแหละค่ะอ่ะก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะว่าไปที่ไหนบ้างจริงๆเนี่ยคือบางทีเจ้าก็ตกหล่นก็มีเหมือนกันนะไม่ได้แบบเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาไปส่งใครบ้างหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นส่งเป็นพัสดุจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็จะมีการถามอาการก่อนกินหลังกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดูแลกันตั้งแต่เช้าจดเย็นแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ย
จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วอันนี้คือเป็นเพลงที่แบบว่าผ่านคัดเลือกมานะคะก็เดี๋ยวไปรับฟังเพลงที่นำมาฝากกันแล้วก็ฟังสปอตโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะเอาเนื้อหาดีๆมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่จบภายในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยกยอดไปชั่วโมงหน้าด้วยนะคะเราจะได้ฟังกันยาวๆเนาะเรื่องของสุขภาพคุยยังไงก็ไม่จบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะ

0: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจกินอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้มอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: กลับเข้ามานะคะช่วงสุดท้ายของรายการย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ0896873368เป็นยังไงบ้างคะเพลงที่นำมาฝากกันถูกใจไหมพูดถึงเรื่องนี้นะคะการฟังเพลงจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เหมือนให้กำลังใจหรือว่าทำให้เราแบบผ่อนคลายอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะจะจำได้ว่ามีช่วงนึงคุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยคุณแม่ก็เข้าออกบ่อยมากเลยแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงไหนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็จะโทรเข้ามาขอเพลงอย่างนี้นะคะกับนักจัดรายการท่านอื่นๆนะคะแล้วคุณแม่ก็จะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวที่ฟังบ่อยมากเลยก็คือทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคุณแม่ก็แบบว่าอยู่โรงพยาบาลได้ขอเพลงฟังเพลงนี้ตลอดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแทบทุกดีเจคุณแม่ก็จะขอแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะเพลงนี้เจ๊ก็เลยบอกจริงๆเนี่ยคือการฟังเพลงหรือว่าเปิดเพลงให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟแอลคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งตัวสะพรั่งเนี่ยฝากเลยนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2นี่จะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันนะคะสูตร1เนี่ยแนะนำเลยแต่ถ้าเป็นพืชที่เกณฑ์ผลอยากให้ผลดกคั่วดอกแน่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเน้นสูตร2นะคะรับรองว่ามะนาวเนี่ยแบบดกจนแบบกิ่งย้อยเลยหรือพริกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาจะปลูกไปพื้นที่เกษตรเนี่ยจะแบบโอ้เห็นแล้วปลื้มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนอาหารแพกลางน้ำนะคะฝากไว้ด้วยใครไปใช้บริการก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทำส่วนลดค่าอาหาร 10% ให้คุณผู้ฟังเองไปใช้บริการกันนะคะพูดถึงเบาหวานก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมาย้ำมาเตือนกันเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่ารับสายหลายสายมากเลยตอนนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานเพิ่งเริ่มเป็นบ้างเป็นมานานแล้วบ้างก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยอายุน้อยๆก็เป็นแล้วนะคะบ้านเราตอนนี้นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แบบเด็กๆอย่างนี้นะคะก็มีภาวะเรื่องของอ้วนน้ำหนักตัวเกินแล้วก็พอเป็นภาวะอ้วนก็จะมีโรคอื่นๆตามมานะคะก็เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานมากขึ้นนะคะหรือคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานก็ต้องดูแลทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็เด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะรู้ก่อนแล้วก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะโรคเบาหวานหลายท่านสงสัยว่าโรคเบาหวานคืออะไรนะคะจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายเรานี่แหละค่ะปกติเนี่ย เวลาเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งผลิตจากตับอ่อนเนี่ยมาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยอินซูลินเนี่ยจะนำพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกายนะคะส่วนในเรื่องของโรคเบาหวานก็คือว่าการมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนนะคะซึ่งหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่เขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพวกน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดความผิดปกติฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยอาจจะหลั่งได้น้อยลงหรือว่าหลั่งแล้วเนี่ยไม่มีความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลอย่างนี้นะคะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินหรือว่าอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้นะคะปกติเบาหวานของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ชนิดหรือว่า4ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีเบาหวานประเภทที่1อันนี้เนี่ยเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพบได้ในเด็กนะคะหรือว่าเป็นโรคของกรรมพันธุ์นะคะคืออันนี้เนี่ยต้องรักษาด้วยยาอินซูลินนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเรื่องของการฉีดถ้าคนเป็นเบาหวานประเภทที่1หรืออย่างที่เจ๊เห็นเป็นเยอะๆเนี่ยประเภทที่1ก็จะเป็นประเภทที่แบบนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของผอมอย่างนี้นะคะคือถ้าเราคิดถึงเบาหวานประเภทที่1 2 3หรืออะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีประเภทที่1ประเภทที่2แบบที่3ก็คือเป็นขณะตั้งครรภ์แบบที่4ก็คือเป็นสาเหตุชำเปาะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนที่มีแบบผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่1นั่นก็คือแบบเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคือมากกว่า 50 หรือ 60% ก็จะเป็นประเภทที่1แต่ส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดหรือว่าพบมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินก็พบมากในผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะก็มีประวัติคนในครอบครัวก็เป็นเบาหวานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือจะแบบอวบอ้วนหน่อยน้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเภทที่2หรือว่าชนิดที่2ในเยอะขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของคนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์แล้วก็มีภาวะเป็นเบาหวานแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเภทนี้เนี่ยก็คือเวลาคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะหายจากภาวะนี้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าคือหลังจากคลอดแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของเบาหวานเรื้อรังต่อเนื่องก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะอย่างเช่นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดหรือการใช้ยาบางประเภทนะคะอย่างเช่นยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงต่อตับอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะพอตับอ่อนถูกแบบเหมือนกับถูกทำลายอย่างนี้นะคะหรือว่าทำงานได้น้อยก็จะเป็นภาวะในเรื่องของเบาหวานเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะหลักๆเนี่ยที่เราเจอเยอะก็คือประเภทที่1กับประเภทที่2นะคะที่จะเป็นกันจริงๆประเภทที่2เนี่ยมันก็จะเหมือนกับกินเกินเดินน้อยก็จะมีภาวะเหล่านี้ตามมานะคะปัจจัยเสี่ยงมาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะทำไมจะต้องเน้นเรื่องของเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองถือว่าเป็นเบาหวานชนิดนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่แบบอายุ35ปีขึ้นไปอย่างนี้เนาะแล้วก็มีภาวะเรื่องของโรคอ้วนดัชนีมวลกายเนี่ย25กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่ารอบเอวเกินมาตรฐานคือมากกว่า90เซนติเมตรในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการคำนวณดัชนีมวลกายแต่ว่าเดี๋ยวยกยอดไปนะคะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสาเหตุหรือว่าวิธีการสังเกตโรคเบาหวานกันก่อนนะคะภาวะอ้วนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคือถ้าไม่คำนวณดัชนีมวลกายเนี่ยเรามาดูเรื่องของเส้นรอบเอวก็ได้มีช่วงนึงที่ประเทศไทยต้องรณรงค์เรื่องของคนไทยไร้พุงอะค่ะปกติต้องบอกว่าคนไทยไว้พุงเนาะยิ่งแบบบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีพุงกันอย่างนี้นะคะเขาก็เลยต้องมีการรณรงค์กันช่วงหนึ่งเรื่องของคนไทยไร้พุงอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราวัดแล้วเนี่ยรอบเอวผู้ชายถ้ามากกว่า90เซนนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์แล้วผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนนะคะมีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรรมพันธุ์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานกันอยู่แล้วก็จะต่อเนื่องนะคะคือมีความเสี่ยงเป็นมากกว่าคนทั่วไปมีโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่นะคะระดับไขมันในเลือดเนี่ยผิดปกตินั่นหมายความว่าพวกระดับคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าตัว HDL เนี่ย มีปริมาณน้อยกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้หรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมากกว่า250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติอย่างเช่นน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยวัดออกมาแล้ว100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวน้ำตาลสะสม A1C เนี่ยอันนี้ก็ระดับก็จะอยู่ประมาณ 5.7 ถึง 6.4 อย่างนี้เนาะคือถ้ามันเกินเกณฑ์ไปเนี่ยเราก็จะถือว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มอาการถุงน้ำดีถุงน้ำในรังไข่พฤติกรรมที่กินเกินเดินน้อยอันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่2คือจริงๆเนี่ยหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเร่งเนาะหรือว่าคือเป็นทุนทำให้เราเนี่ยเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสายตรงของเราเป็นเนี่ยก็เหมือนกับเรามีทุนสะสมในการเป็นพอเราไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอะไรนิดนึงเนี่ยกระทบมาระดับน้ำตาลของเราก็จะคุมยากก็จะเกิดภาวะเบาหวานได้ง่ายแต่อย่างคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็อาจจะแบบเป็นยากกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือว่ามีญาติสายตรงเป็นอย่างนี้นะคะคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าญาติสายตรงของเราที่ไม่มีโรคเรื้อรังเหล่านี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะเราก็จะมีอาการเริ่มแรกนะคะของเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจ๊จะขอดูเวลานิดนึงเอาอย่างนี้หัวข้อตรงเรื่องของเบาหวานเรื่องของอาการเริ่มแรกหรือว่าการเช็คเรื่องของอาการเบาหวานเนี่ยดูเวลาเราไม่น่าจะทันนะคะก็อาจจะต้องยกยอดไปคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยเรื่องของเบาหวานเรื่องของการเช็คอาการแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูเรื่องของการอ่านค่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยตรวจวัดสุขภาพของเราออกมาแล้วมีค่าไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปดูของตัวเองว่าแบบเอ๊ะค่าตรงนี้เป็นยังไงปกติหรือเปล่าตัวนี้คือบ่งชี้ถึงโรคอะไรหรือว่าตัวนี้คือวัดค่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูไปด้วยกันนะคะแต่ส่วนวันนี้เนี่ยจะดูเวลาแล้วว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วเนาะก็เอาเป็นว่านะคะยกยอดแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามจะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สวัสดีเนี่ยต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยในเรื่องของเวลาเนาะจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมชั่วโมงนึงเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าถึงไม่เปิดเพลงเนี่ย1ชั่วโมงก็ไม่ทันอยู่ดีพอจะเปิดเพลงด้วยเนี่ยจะก็ต้องเวทเวลาให้ดีกว่านี้นะแต่ก็เป็นว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเจ๊มา1ชั่วโมงเต็มๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะกาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแห้งกลางน้ำนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยฝากไปด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลตัวเองถูกวิธีเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยดูแลได้แน่นอนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะร่ำลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: แรกเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนมีงบประมาณพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินบาท 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัย

0: ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
2: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
3: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
2: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
4: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลก การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
6: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปประทับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: รัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง
13: อ
7: ปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ดิฉันอนุสราศรีไซทองเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนมาตั้งแต่ตอนแรกคงจะได้ทราบรายละเอียดกันมาบ้างแล้วนะคะว่าศาลปกครองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันต่อว่าคดีที่เรียกว่าคดีปกครองเนี่ยมันเป็นแบบไหนตัวอย่างคดีเป็นอย่างไรนะคะมีความสำคัญหรือว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไรที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าคดีนี้แหละเป็นคดีปกครองแล้วก็จะต้องมาปรึกษากับศาลปกครองของเราค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านเอกนัทจินเสนตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองมาร่วมสนทนาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะกับหัวข้อของเราค่ะคดีแบบไหนเรียกว่าคดีปกครองสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณอนุสราและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยได้ยินมาบ่อยแล้วนะคะว่าคดีปกครองอยากจะทราบว่าคำนี้นะคะมันหมายถึงว่าคดีที่เกี่ยวกับการปกครองหรือว่าฝ่ายปกครองหรือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับประชาชนอะไรอย่างไรบ้างคะท่านรองโฆษกคะ
1: ครับถ้าหากจะพูดว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการปกครอง
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่พูดได้นะครับเพราะเรื่องก็คือเป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าฝ่ายปกครองหรือผู้ปกครองคือฝ่ายรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนั่นก็คือประชาชนทั่วไปอย่างเช่นพวกเราธรรมดานี่แหละครับ
0: อ
1: ีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายหรือถ้าจะเป็นพูดในทางศัพท์กฎหมายหรือภาษากฎหมายก็ต้องบอกว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดขึ้นเนี้ยมันมีทั้งพิพาทกับหน่วยเอกชนหรือแม้แต่หน่วยรัฐหรือข้าราชการของรัฐด้วยกันเองก็
0: ม
1: ีโดยสามารถแบ่งคดีปกครองนี้อาจจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้6ประเภทด้วยกันครับ
0: โอ้มีอยู่ด้วยกันถึง6ประเภทเลยนะคะอยากให้ท่านรองโฆษกได้จำแนกให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่า6ประเภทเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับคดีประเภทแรกก็คือคดีเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดยกตัวอย่างเช่นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำอื่นใดนั้นกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจตนเองไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่กระทำแต่ก็ไปกระทำ
0: คือไม่มีอำนาจออกกฎอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนี้แต่ก็ไปทำซะงั้น
1: ก็ไปออกกฎ
0: ค่ะ
1: หรือนอกจากนั้นก็มีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วแต่กระทำการนั้นนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตนเองหรือกฎหมายกำหนดให้กระทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนั้นก็ยังมีไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดคือลักษณะนี้คือกฎหมายกำหนดว่าในการจะทำการออกกฎก็ดีออกคำสั่งก็ดีกระทำการอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเนี่ยกฎหมายกำหนดรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญไว้ให้วิธีการปฏิบัติไว
0: ้
1: แต่ก็ไม่ทำตามรวมทั้งการกระทำที่โดยไม่สุจริตก็มีหรือนอกจากนั้นก็ยังเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรร
0: ม
1: นะรวมทั้งลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและสุดท้ายก็คือการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบอันนี้คือลักษณะของการเขาเรียกว่าคดีพิพาทประเภทแรกครับ
0: โอ้โหรู้สึกว่าจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยอยากจะให้ท่านได้ลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำไปโดยที่ไม่มีอำนาจหรือว่ามีอำนาจก็ทำไปไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ประชาชนอย่างเราอาจจะเจอบ้างคะ
1: ผมขอยกกรณีตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: แรกก็คือคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎนะครับยกตัวอย่างเช่นกฎที่อยู่ในอำนาจในการที่พิจารณาของศาลปกครองนั่นคือพระราชกฤษฎีกา
0: ค่ะ
1: กฎกระทรวงระเบียบหรือที่ออกมาเป็นในลักษณะหนังสือเวียนไม่ว่าจะเป็นของหนังสือเวียนของกพ.
0: คือ
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็ดีหรือหนังสือเวียนของกระทรวงการ

0: างเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านก็ดีที่กำหนดหลักเกณฑ์มาในการจำกัดสิทธิของข้าราชการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการก็ดี
1: ค่ะ
0: คดีที่ออกมาแล้วโดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดในการจำกัดสิทธิไว
1: ้
0: แต่ก็ไปออกหลักเกณฑ์มาจำกัดสิทธิเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: หรือแม้แต่ในเรื่องของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่กำหนดไว้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆเนี้ยกำหนดว่าจะต้องพิจารณาจากเรื่องใดบ้างก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มาจำกัดสิทธิว่าจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรอีกซึ่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอย่างนี้กฎที่มาบังคับใช้ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจกฎหมายไม่มีอำนาจก็ออกมาโดยมีอำนาจก็สามารถที่มาฟ้องขอให้เพิกถอนได้อันนี้คือลักษณะของการเพิกถอนกฎและต่อไปเป็นเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะออกคำสั่งยกตัวอย่างเช่นคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการประกอบวิชาชีพของครูบาอาจารย
1: ์
0: นะการประกอบวิชาชีพของเวชกรรมคือแพทย์การประกอบวิชาชีพของพยาบาลก็ดีเภสัชก็ดีทันตแพทย์ก็ดีสัตวแพทย์ก็ดีหรือแม้แต่วิศวกรก็มีที่เขามีการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพอถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มารับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายแล้วเกิดเห็นว่าตนเองนี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานให้ดำเนินการควบคุมเมื่อมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำผิดก็จะออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนแต่ถ้าผู้ถูกอยู่ใต้คำสั่งที่ต้องพักใช้หรือเพิกถอนไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเห็นว่าไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายน
1: ะ
0: นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดนะกำหนดขั้นตอนวิธีการขั้นตอนหรือใช้อำนาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยก็ตามที่เราคุยไว้เมื่อสักครู่นะครับก็สามารถที่จะมาฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้นอกจากนั้นในการเพิกถอนคำสั่งที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
1: โฉนดที่ดินค่ะ
0: หรือปฏิเสธไม่ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนอันนี้ก็สามารถที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งประเภทนี้ได้นอกจากนั้นยังที่เกี่ยวข้องกันบ่อยๆที่เราได้รับฟังรับข่าวที่ออกกับรายการวิทยุก็ดีรายการทีวีหรือหนังสือพิมพ์ก็ดีน
1: ั่
0: นคือเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาแม้แต่ที่เจอปัญหากันบ่อยๆก็คือคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นคดีประเภทแรกนั่นคือคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือคำสั่งหรือกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคดีปกครองในข้อแรกนะคะซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้ให้ตัวอย่างไว้หลากหลายตัวอย่างนะคะท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีบางตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวเองประสบพบเจออันนี้ก็อาจจะมาปรึกษากับศาลปกครองได้นะคะทีนี้ในคดีพิพาทที่จะเรียกว่าเป็นคดีปกครองในประเภทที่2เป็นอย่างไรบ้างคะท่านรองโฆษกคะ
0: ครับสำหรับคดีประเภทที่2คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วแต่ล่าช้าเกินสมควรนั่นเองในลักษณะนี้ก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายได้วางกรอบได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละหน่วยงานส่วนราชการก็จะมีกฎหมายของตนเองกำหนดว่าในการที่จะให้บริการแก่ประชาชนเนี้ยตัวเองมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างไรในการที่จะจัดกิจกรรมทางปกครองก็ดีจะจัดการบริการสาธารณะก็ดีจะต้องทำอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้แล้วแต่ปรากฏว่านิ่งเฉย
1: ไม่ยอมทำ
0: ไม่ยอมทำครับคืออันนี้คือลักษณะละเลยหรือบางกรณีกฎหมายกำหนดไว้ว่าในการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีประชาชนหรือเอกชนเนี่ยต้องไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองนี้ใช้อำนาจหน้าที่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วแต่ก็ทำช้าทำแต่ก็ไม่เสร็จสักทีกฎหมายกำหนดให้1เดือน2เดือนก็อาจจะทำ3เดือน4เดือน5เดือนหรือกรณีที่ไม่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาก็ทำไปแต่ไม่รู้ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนี้คือการละเลยต
1: ่
0: อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเกินสมควรนั่นเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะทำไปแล้วก็ทำช้านะคะค่ะและสำหรับคดีพิพาทประเภทที่3ค่ะมาต่อกันเลยค่ะ
0: ครับสำหรับคดีประเภทที่3ก็คือคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎหรือคำสั่งทำคลองหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเอง
1: ค
0: ดีประเภทนี้เริ่มจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายใช้อำนาจตามกฎหรือใช้อำนาจโดยออกคำสั่งทำคลองหรือโดยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามที่เรากล่าวไปแล้วในประเภทที่1และ2เมื่อสักครู่นะครับใช้ไปแล้วหรือไม่ยอมใช
1: ้ค่ะ
0: แล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเอกชนเช่นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้ารื้อถอนอาคารเกินกว่าความจำเป็น
1: ค่ะ
0: เขาให้รื้อส่วนหนึ่งก็ทำเยอะเกินไป
1: เลยเ
0: ก
1: ิดความเสียหายเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะ
0: หรือการที่หน่วยงานยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆกรณีของแพทยสภาออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์คนนั้นน
1: ะ
0: ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและขาดรายได
1: ้
0: หรือการที่ผู้บังคับบัญชาไม่ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลให้เพียงพอทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินของราชการเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือกรณีที่การที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้ที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้ทำให้ผู้นั้นได้รับความเสียหายนะนอกจากนั้นในคดีประเภทนี้ก็จะมีการเรียกร้องหรือฟ้องโดยมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเอง
1: ดูเหมือนคดีนี้จะมีข้อสังเกตง่ายนิดนึงจากคดีประเภทที่1และประเภทที่2ก็คือรัฐเนี่ยทำความเดือดร้อนเสียหายหรือว่าไม่ทำตามหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอาจจะตีออกมาเป็นตัวเงินหรืออาจจะตีออกมาเป็นอะไรบางอย่างได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ3ประเภทคดีปกครองนะคะแล้วคดีปกครองประเภทที่4ค่ะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะท่าน
0: สำหรับประเภทที่4นี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองครับกล่าวคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ได้บัญญัติให้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
1: ค่ะ
0: โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดความหมายของสัญญาทางปกครองไว้ว่าจะต้องมีลักษณะสำคัญ2ประการคือประการแรกคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐ
1: ค่ะ
0: 2สัญญานั้นจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้แก่เป็นสัญญาสัมปทานเช่นสัญญาสัมปทานสร้างทางด่วนสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTSรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีม่วงสายสีน้ำเงิน
1: ค่ะอะไรต่างๆที่เราได้ข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ
0: ใช่ครับรวมทั้งสัญญาสัมปทานให้บริการคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที
1: ่
0: นะครับที่เพิ่งมีการประมูลกันไป7,000 กว่าล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสองก็คือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะเช่นสัญญาให้บริการทางการแพทย์ที่สำนักงานประกันสังคมทำไว้กับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมเป็นต้น 3. สัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเช่นสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างสะพานก่อสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนเขื่อนหรือสัญญาก่อสร้างและวางท่อประปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และอีกประเภทก็คือสัญญาที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเช่นสัญญาให้ทำไม้ทำเหมืองแร
1: ่
0: การขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยก็คือมีอาจจะมีฝ่ายเอกชนไปทำสัญญากับรัฐว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นให้กับประชาชนใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเกี่ยวกับทุกเรื่องเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลโรงเรียนถนนโทรศัพท์อะไรนะคะ
0: ก็โดยหลักๆก็คือเป็นเรื่องที่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมทางปกครองหรือบริการสาธารณะแล้วอยู่แล้วแต่รัฐไม่สามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวเองได
1: ้
0: ก็จะให้เปิดโอกาสให้กับฝ่ายเอกชนซึ่งเขามีความสามารถที่เพียงพอมีทั้งเงินทุนมีทั้งความรู้และบุคลากรเข้ามาดำเนินการแทนโดยในรูปมาสัมปทานก็ดีหรือมาจัดทำสัญญาทางปกครองกับหน่วยงานของรัฐแล้วไปดำเนินการแทนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือลักษณะถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดจากตัวฝ่ายผู้รับสัมปทานรับอนุญาตซ
1: ึ่
0: งเป็นเอกชนหรือรัฐก็ดีถ้ามีการโต้แย้งสิทธิ์กันขึ้นมาก
1: ็
0: สามารถที่นำคดีมาได้นอกจากนี้ฮะศาลปกครองสูงสุดยังได้วินิจฉัยวางหลักเพิ่มเติมสำหรับลักษณะของสัญญาทางปกครองดังต่อไปนี้อีกด้วยว่าสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินบริการสาธารณะโดยตรงเช่นสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: หรือสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งนี้เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลเช่นสัญญาที่ข้าราชการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งมีข้อกำหนดในสัญญาให้สิทธิทางราชการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวหรือเรียกตัวข้าราชการกลับจากต่างประเทศก่อนครบกำหนดเวลาไม่ว่ากรณีใดรวมทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่มีข้อกำหนดในสัญญาให้คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครองสามารถบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวซึ่งแสดงให้ถึงเอกสิทธิ์ของรัฐโดยปกติแล้วลักษณะนี้จะไม่สามารถพบในสัญญาแพ่งทั่วไปซึ่งที่คู่กรณีเขามีฐานะเท่าเทียมกัน
1: ก็คือเป็นถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งเนี่ยจะเป็นเอกชนกับเอกชนคือเป็นประชาชนกับประชาชนหน
0: ึ่
1: งเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้สัญญาทางปกครองคือเหมือนกับฐานะอาจจะไม่เท่าเทียมกัน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ดีในบางกรณีเนี้ยรัฐก็ลดตัวไปทำสัญญาทางแพ่งกับเอกชนได
1: ้
0: ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
1: ไม่ใช่สัญญาทางปกครองโอเคค่ะทีนี้ในส่วนของคดีประเภทนี้เนี่ยศาลปกครองจะมีอำนาจพิพากษาให้คู่สัญญาเนี่ยสามารถใช้เงินหรือว่าส่งมอบทรัพย์สินหรือกระทำการงดเว้นอะไรต่างๆนี่คือศาลปกครองมีอำนาจในจุดนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับศาลปกครองมีอำนาจที่จะออกคำบังคับให้คู่สัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐก็ดีหร
1: ือ
0: ฝ่ายเอกชนก็ดีที่จะใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ครับ
1: โอเคค่ะสำหรับคดีปกครองประเภทที่5เลยค่ะท่าน
0: ครับสำหรับคดีปกครองประเภทที่5คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับบุคคลให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522บัญญัติว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถอนอาคารดังกล่าวออกไปแต่ผู้นั้นไม่ยอมปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งจับกุมคุมขังผู้นั้นเพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ย เราจะบอกว่าประชาชนสามารถมาฟ้องคดีอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ของตนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชนรื้ออาคารนะอาคารของคุณผิดแต่ประชาชนไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็สามารถมาฟ้องศาลให้ศาลเนี่ยออกคำบังคับประชาชนได้เหมือนกัน
0: คือในเรื่องนี้ก็
1: ค
0: ือกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าการจะไปจับกุมคุมขังผู้ใดเนี้ยเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจเลยทันทีไม่ได
1: ้
0: ต้องขออนุญาตให้ศาลมาตรวจสอบก่อนนะฮะ ถึงจะไปจับกลุ่มคุมขังได้คือตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522นะครับไม่ได้บังคับกับประชาชนโดยตรงนะฮะเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนรื้ออาคารที่ไม่ชอบแล้วแต่เขาไม่ทำ
1: เขาไม่รื้อ
0: ทีนี้จะทำยังไงล่ะฮ
1: ะ
0: จะไปจับกลุ่มคุมขังเลยก็ไม่ได้เจ้าที่ต้องมาขอหน้าศาลก่อนว่าจะขอใช้มาตรการตามที่กฎหมายกำหนดแต่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมาขอต่อศาลก่อนที่ให้ศาลเข้ามาพิจารณาแล้วก็มีอำนาจที่จะออกคำบังคับแล้วก็สั่งให้จับกุมคุมขังได้ตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปครับ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะและสำหรับคดีปกครองประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่6ค่ะ
0: ครับประเภทที่6ก็คือคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็ยกตัวอย่างเช่นตามพระบัญญัติการผังเมืองตามพระบัญญัติอนุญาโตตุลาการหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับพระบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545อันนี้สำคัญนะฮะเก
1: ิ
0: ดคด
1: ี
0: ขึ้นศาลบ่
1: อย
0: ที่เราทราบกันก็คือข้าโง่อะไรต่างๆพอจำได้ไหมฮะ
1: โอ้โหดังมากเลย
0: ไม่ว่าจะทางด่วนเลยไม่ว่าจะคลองด่านก็ดีหรือสารพัดเลยนะฮะในลักษณะนี้ฮะเนื่องจากว่าคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีกรณีจำเป็นที่จะต้องคู่กรณีเขาโต้แย้งเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถ้าหากจะมาคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เขาชี้ขาดประเด็นพิพาทที่คู่กรณีได้นำสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วกฎหมายพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2515ก็กำหนดให้มาฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือกรณีที่เขาชี้ขาดมาแล้วไม่ตัวแย้งคัดค้านแต่ประสงค์จะร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้นก็มาฟ้องคดีย กตัวอย่างเช่นคดีที่เกิดที่ศาลปกครองก็คือคดีเกี่ยวกับการตกลงการทำสัญญาว่าจ้างเกิดขึ้นแล้วในสัญญาว่าจ้างนั้นนะกำหนดข้อตกลงไว้ว่าถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่กรณีตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้ว คู่กรณีเห็นว่าเฮ้ยไม่พอใจเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหร
1: ือ
0: ว่าไม่เห็นด้วยกับผลของการชี้ขาดก็มาฟ้องถ้าหากเป็นเรื่องของสัญญาทางปกครองซึ่งปกติคดีหลักก็อยู่ในอำนาจของศาลปกครองอยู่แล้วในล
1: ัก
0: ษณะนี้เขาชี้ขาดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็มาฟ้องที่ศาลปกครองได้แต่ถ้าหากเขาชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องแพ่งก็ต้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมครับ
1: อ๋อค่ะก็อันนี้จะเป็นคำตอบได้นะคะว่าจะอยู่ที่ศาลไหนอย่างไรนะคะฟังดูแล้วเนี่ยคดีทุกประเภทเลยทั้ง6ประเภทที่ท่านรองโฆษกได้กล่าวมานะคะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินมาว่ามีคดีที่สามารถยื่นฟ้องตรงไปยังศาลปกครองสูงสุดได้เลยด้วยไม่ทราบว่าคดีปกครองประเภทไหนบ้างคะที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปและปกติแล้วก็คดีก็ต้องอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นยกเว้นคดีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวินิจฉัยคดีปกครองพ.ศ. 2512กำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดนั่นก็คือคดีเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกำหนดประกาศกำหนดนะครับ2คือคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเช่นฟ้องว่ากฎกระทรวงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้อย
1: ู่
0: ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดและ3คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดคดีประเภทนี้เพียงพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่องเป็นสำคัญครับว่าในลักษณะนี้กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดก็ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจที่จะฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ครับ
1: ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงคดีปกครองที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปแล้วนะคะมีคดีปกครองที่ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าคดีปกครองที่จะไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับโดยหลักแล้วเป็นคดีปกครองแต่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2512มาตรา9ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้สำหรับคดีปกครองบางประเภทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองซึ่งได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการหรือกตตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2513คดีเกี่ยวกับอำนาจของศาลชำนาญพิเศษต่างๆที่อยู่ในศาลยุติธรรมอยู่แล้วก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองเช่นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวเช่นการเพิกถอนการจดทะเบียนการรับรองบุตรหรือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลล้มละลายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะถึงแม้จะเป็นคดีปกครองก
1: ็
0: ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเพราะกฎหมายจะเว้นไว้ครับ
1: โอเคค่ะฟังดูแล้วนะคะแม้ว่าคดีปกครองที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้จะมีเพียงแค่ไม่กี่ประเภทนะคะแต่ว่าแต่ละประเภทฟังดูแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเอาเป็นว่าถ้าคดีที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดว่าคู่พิพาทคู่กรณีส่วนหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนหรือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานแล้วนะคะแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คุณให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะตีความได้นะคะว่าเป็นคดีปกครองแล้วก็ท่านสามารถที่จะมาปรึกษาคดีนะคะกับศาลปกครองได้นะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือว่าการยื่นฟ้องคดีก็สามารถโทรมาที่สายด่วน1355ได้ด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองท่านเอกนัทจินเสนนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ด้วยค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านรองโฆษกต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัน

0: เวลา20นาฬิกา
1: การมีส่วนร่วมการเมืองไทยประจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง
หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก

รัดร้าวปรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยรทดประทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนแห่งทองคำมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายมังคุดมีถิ่นกำเนิดณดินแดนแห่งนี้ประเทศไทยผลิตมังคุดคุณภาพดีได้มากที่สุดในโลกมังคุดมีสายพันธุ์เดียวเท่านั้นเนื้อผลมีสีขาวอ่อนนุ่มรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเปลือกหนาสีม่วงอมแดงภายนอกของผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วคล้ายมงกุฎของพระราชินีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีของผลไม้คนไทยรู้จักการใช้ประโยชน์จากมังคุดเป็นยารักษาโรคมาอย่างยาวนานจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามังคุดเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีสารแซนโทนรวมกันอยู่ในผลมากที่สุดกว่า40ชนิดแซนโทนมีความโดดเด่นเหนือสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆที่พบในธรรมชาติจึงทำหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างยอดเยี่ยมดีที่สุดในโลกและยังออกฤทธิ์ที่มีผลคล้ายการทำงานของยาแผนปัจจุบันนั่นคือฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฤทธิ์ในการลดอาการภูมิแพ้ลดการเจ็บปวดในกล้ามเนื้อและข้อกระดูกลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดอาการของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสปรับสมดุลในร่างกายปรับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งและยังมีคุณประโยชน์อีกหลายด้านด้วยนวัตกรรมจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ดีที่สุดน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจึงถูกผลิตขึ้นภายใต้การคัดสรรให้เป็นเครื่องดื่มผลไม้ 100% เพื่อตอบสนองทุกปัญหาสุขภาพของผู้คนณดินแดนถิ่นกำเนิดของมังคุดดินแดนสุวรรณภูมิน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

ความบันเทิงแล้วกะสาระสุขภาพต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสร้างสุขลูกทุ่งโดยการสนับสนุนของนามังคุดสกัดแส้นสุวรรณขวดสีเหลืองทองดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัย

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับอย่าได้ความมั่นใจสอบถามกับนุ่มอนามัยก็ได้ได้ย่ายเด้อ
0: เบอร์ใดล่ะล่ะ
1: 083 264 2953 083 264

0: 2953เด้อย่ายเด้อ
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
0: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

สองก่อนล่ำมวลครับนะครับสำหรับงานจากสาธิตทองจันทร์นะครับเทพบุตรเสียงฮิตสาธิตทองจันทร์นะครับเพิ่นก็นี่นำเข้าสู่รายการมาครับรักแท้คือแม่ผมนะครับฝากตอนพี่น้องกันสละครับเนาะช่วงคำคำสิไปหาเด็กๆตอนนี้20:23รายการสดครับวันนี้ผมดีเจต้องนะครับรับผิดชอบหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังหลายคลื่นนะครับในภาคอีสานของเฮาเนาะนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับกับรายการสร้างสุขลูกทุ่งโดยการสนับสนุนของน้ำสกัดน้ำมังคุดสกัดแสนส่วนฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาในกันแล้วกันสละครับเนาะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของท่านที่อยากจะดื่มนะครับน้ำมังคุดสกัดแสนส่วนนะครับนะอย่างที่ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังมาตั้งแต่18:00 น.เป็นต้นมานะครับเนาะนะครับว่าดีจังไหนดีนะอย่างแน่นอนนะครับน้ำมังคุดสกัดแสนส่วนเป็นน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีนะครับที่สุดมีสารสำคัญ2สารนะครับนั่นก็คือสารแซนโทนนะครับซึ่งเป็นสารที่สกัดได้โดยตรงจากมังคุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้นะครับแล้วก็ยังมีสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารฟาโวนอยด์นะครับสารแซนโทนมีฤทธิ์ในส่วนของการต้านการอักเสบนะครับในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในภาวะสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระลดอาการภูมิแพ้นะครับสามารถดื่มร่วมกับการกินยากับคุณหมอได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำผลไม้นะครับไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาในเด้อกับน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนขับขวดสีเหลืองทองนะครับในส่วนของสารฟาโบนฟาโวนอยด์นะครับสารตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือในส่วนของสารฟาโวนอยด์จะช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับจึงทำให้แก่ช้าลงนั่นเองนะครับเนาะลดการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับสามารถดื่มร่วมกับการกินยาคุณหมอได้เช่นกันนะครับดื่มได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทุกปัญหาสุขภาพครับดื่มเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัวเด็กดื่มได้ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับนะฝากไว้กันแล้วกันเด้อกับน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนดื่มทุกวันดีทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดหรือว่าสั่งนะครับนะน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนโทรมาที่เบอร์นี้ครับ0832642953นะครับนะโทรหาหนุ่มอนามัยได้เลยเด้อจัดรายการวันนี้เป็นวันแรกครับพี่น้องครับทีมงานของนมอนามัยขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยเด้อบ่เคยจัดรายการไซจักเถื่อนะครับเนาะจัดรายการที่นี่เป็นที่แรกครับออกอากาศจากอำเภอบ้านดุงครับจังหวัดอุดรธานีครับไกลๆกับคำชะโนดพี่ละพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาลูกหลานของเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปทุมมานะครับเนาะรับใส่พ่อแม่พี่น้องหลายๆสถานีที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับออกอากาศจากที่นี่แต่ว่าส่งสัญญาณเสียงหาพ่อแม่พี่น้องหลายจังหวัดเลยล่ะนะครับกับรายการสร้างสุขลูกทุ่งโดยการสนับสนุนของน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนขวดสีเหลืองทองโดยนุ่มอนามัยครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยกันแล้วกันโจ๊กันต้อยสักก่อนล่ำมันมวลครับนะครับต่อเนื่องจากรักแท้คือแม่ผมสายทิศทองจันทร์มาต่อกันที่ชายอิสระต่อเนื่องกันอีกจักก่อนหนึ่งมวลครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคค่ะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนสู้โรคได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Live ของ Fanpage ไทย PBS นะคะและวันนี้ค่ะต้นอ้อนะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องของมังคุดค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามังคุดเนี่ยเขาได้รับฉายาด้วยนะคะว่าเป็นราชินีแห่งยารักษาโรคร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะมังคุดต้นอ้อก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะ
1: กินแล้วมันมีความสุขลดรอยเหี่ยวย่น
0: สิ่งหนึ่ง
1: ลดวัยเลยนะกินเข้าไปแล้วมันมีความสุขอ่ะ
0: ใช่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเคยไหมคะสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรากินมังคุดแล้วทำไมเราถึงอารมณ์ดี
1: เพราะว่ามันลดความเครียดมังคุดนี่มันมีสารหลายตัวมากเลยนะประโยชน์มากมายเลย
0: ต้องบอกว่าเป็นแบบราชินีของยารักษาโรคเลย
1: มากมายมหาศาลเพราะว่า

0: อันนี้สำคัญมากเลยแล้วป้องกันรักษาโรคพาร์กินสันนี่พวกสมองทั้งหลายนี่นะม
1: ัน
0: เกี่ยวกับระบบประสาทเลยเนี่ยมังคุดเนี่ยเกี่ยวกับระบบประสาทตั้งแต่ความจำความเครียดแล้วก็เรื่องพาร์กินสันจ
1: ะ
0: ดีขึ้นช่วยได้เยอะเลยน
1: ะ
0: ที่เนื้อมันนะแล้วก็เม็ดมันด้วยเพราะฉะนั้นเราเวลากินมังคุดกินเม็ดได้นะ
1: มันจะไม่ขม
0: เ
1: หรอคะ
0: มันอาจจะฝาดๆนิดนึง
1: คือแต่แปลว่าเม็ดกินได
0: ้กินได้กินได้แต่ว่าฝาดนิดนึงแต่อย่ากินเยอะนะกินอย่าให้กินเกินวันละ 3-4 เม็ด
1: แล้วมันเม็ดใหญ่ไปมันจะติดคอ
0: จะติดคอด้วยนะแล้วนอกจากนี้ก็คือเขาช่วยเรื่องเบาหวานวิตามิน A B ช่วยสายตาด้วยลดภูมิแพ้ด้วยโอ้พูดแล้วมันมหัศจรรย
1: ์ภูมิต้านทาน
0: ภูมิต้านทานลดไอ้พวกแพ้ลมพิษอะไรเงี้ย
1: ปว
0: ดคันตามร่างกายนี่เนื้อมันนะทีนี้ที่สำคัญคือเปลือกมันเปลือกมันนี่มหัศจรรย
1: ์
0: เปลือกมันมีแซนโทนแล้วก็มีตัวที่ทำให้เกิดความฝาดนะก็คือทุกแทนนินแทนนินกับแซนโทน2ตัวนี้นะแทนนินนี่ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แก้ท้องเสียตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมเด็กๆอยู่ไต้หวันไม่เคยมียานะ
1: ค
0: ุณแม่กินนี่เสร็จแล้วก็จะไปตากแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเรามีไข้หรือท้องเสียแม่ก็จะมาฝนกับคอกหรือว่าสากอะไรที่เป็นหินนะ
1: เอาเปลือกไปฝนเนี่ยเหรอคะ
0: ฝนเนี่ยแล้วก็เอากับน้ำข้าวน
1: ะ
0: น้ำข้าวที่ล้างเท้าข้าวมาปนฝนได้กินเลย
1: มันจะแก้ท้องเสียได้
0: แก้ท้องเสียได้หนุ่มสาวสมัยนี้เนี่ยบางคนมีสิวรักษาสิวเลย
1: นี่แหละ
0: รักษาสิวเลย
1: ใครที่บอกว่าฮอร์โมนพุ่งพล่านเป็นสิวนะ
0: ชื่อสาสิว
1: ใช
0: ่อันนี้ฝน
1: จะบอกว่าฝนใช้เหมือนกัน
0: ฝนแล้วก็แต้ม
1: สิวอักเสบ
0: สิวที่เป็นหนองแต้มนี่ยุบไปเลยในข้ามวันหนึ่งยุบไปเลย
1: ไม่น่าเชื่อ
0: แซนโทนเนี่ยทางการแพทย์เรามาใช้รักษาโรคผิวหนังโรคฝีโรคแผลที่ไม่ถูก
1: เห็นเขาบอกว่าหนองกากเกลื่อนก็สามารถช่วยได้
0: แต่ว่ามันดีสำหรับแผลที่มีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเพราะมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี่สูงมากกว่าโพวิดีนรู้จักโพวิดีนไหมไอยาเหลืองเวลาเรามีแผลเลือดทานะ
1: ค่ะ
0: ไอนี่ดีกว่า
1: เห็นบอกว่ามังคุดเนี่ยสามารถเหมือนเป็นการยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็งได้ทุกชนิดจริง
0: มันมีทีเขาเรียกว่าสาร TH1ก
1: ับ
0: TH2 สองตัวนี้เนี่ยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งที่รักษาไม่ได้หลายตัวมากโดยเฉพาะมะเร็งปอดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผมจบแพทย์มานะเขาก็เอาเปลือกเนี่ยมังคุดฝนน้ำหรือว่าเอาเปลือกมังคุดเนี่ยไปตากแห้งแล้วก็เอามาปั่นให้เป็นผงแล้วตากมาสักไม่ถึง1ใน4ช้อนชาคนน้ำกินทุกวันเชื่อไหมเขาอยู่อายุยืนได้5ปี7ปีเลยมะเร็งปอดเนี่ยให้พิสูจน์ได้ว่า TH1 TH2 เนี่ยมันฆ่าเชื้อเซลล์ได้จริงนะอาจจะเป็นมหัศจรรย์ของการรักษาโรคมะเร็งในเมืองไทยซึ่งหมอและพยาบาลและเภสัชกำลังศึกษาความก้าวหน้าอยู
1: ่เห็นไหมคะว่ามังคุดที่เราเห็นอยู่นะคะมีประโยชน์กับร่างกายเรามากสมมติที่เขาบอกจริงนะคะว่าเป็นราชินีแห่งการรักษาโรคมาก
0: ๆแล้วที่สำคัญคือเรามีวิธีการเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะเปลือกมันเนี่ยเอาไปหมักทิ้งไว้สัก3วัน7วันเอามาผสมทำสบู่เปลือกมังคุดนี่ตอน
1: มีผลิตภัณฑ์ออกมาแปรรูปเยอะมากค่ะ
0: ผมเคยเป็นผื่นทั้งตัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: รักษายังไงก็ไม่หายนะไปเอาสบู่เหลวเปลือกมังคุดมาอาบน้ำไม่ถึงเดือนนึงหายเกลี้ยงเลยทั้งตัวเลยนะแพ้ทั้งตัวเลยนะอันนี้มหัศจรรย์จริงๆนี่ผมประทับใจมากเพราะฉะนั้นสบู่เปลือกมังคุดขายได้แล้วขายได้ดีแล้วมีประโยชน์จริง
1: ๆค่ะก็คือทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามก็ได้หรือว่าเป็นของกินก็ได้จะอบแห้งก็ได้นะจริงๆมังคุดสามารถทำได้หลายอย่างมาก
0: แล้วเราทำกินได้หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการกินมังคุดให้มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเนี่ยต้านมะเร็งต้านโรคเบาหวานต้านความดันไขมันสูงโรคยอดฮิตสมัยนี
1: ้ลดคอเลสเตอรอลต่างๆได้หมด
0: เป็นพาร์กินสันเนี่ยเราจะกินยังไงเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาคุยกัน
1: แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะคะว่ามังคุดเราเลือกอย่างไรให้ได้มังคุดที่ดีอร่อยด้วยแล้วก็ประโยชน์ของมังคุดนะคะที่บอกว่าเป็นราชินีของยารักษาโรคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์วุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์มากๆค่ะขอบคุณค่ะ

สุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนแห่งทองคำมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายมังคุดมีถิ่นกำเนิดณดินแดนแห่งนี้ประเทศไทยผลิตมังคุดคุณภาพดีได้มากที่สุดในโลกมังคุดมีสายพันธุ์เดียวเท่านั้นเนื้อผลมีสีขาวอ่อนนุ่มรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเปลือกหนาสีม่วงอมแดงภายนอกของผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วคล้ายมงกุฎของพระราชินีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีของผลไม้คนไทยรู้จักการใช้ประโยชน์จากมังคุดเป็นยารักษาโรคมาอย่างยาวนานจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามังคุดเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีสารแซนโทนรวมกันอยู่ในผลมากที่สุดกว่า40ชนิดแซนโทนมีความโดดเด่นเหนือสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆที่พบในธรรมชาติจึงทำหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างยอดเยี่ยมดีที่สุดในโลกและยังออกฤทธิ์ที่มีผลคล้ายการทำงานของยาแผนปัจจุบันนั่นคือฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฤทธิ์ในการลดอาการภูมิแพ้ลดการเจ็บปวดในกล้ามเนื้อและข้อกระดูกลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดอาการของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสปรับสมดุลในร่างกายปรับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งและยังมีคุณประโยชน์อีกหลายด้านด้วยนวัตกรรมจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ดีที่สุดน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจึงถูกผลิตขึ้นภายใต้การคัดสรรให้เป็นเครื่องดื่มผลไม้ 100% เพื่อตอบสนองทุกปัญหาสุขภาพของผู้คนณดินแดนถิ่นกำเนิดของมังคุดดินแดนสุวรรณภูมิน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่หนุ่มอนามัยโทร0832642953 0832642953
1: คุณกำลังฟังรายการสร้างสุขลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ

ิตย์21:51 นาทีครับพี่น้องครับโอ้ยฝนไหลทั้งอำเภอบันดุงอุดรธานีฝนไหลแล้วล่ะนะครับคือสิได้อำลาพระจ่าพี่น้องแล้วล่ะเนาะนะครับเอาเป็นว่ามืออื่นจังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่6โมงแรงฮอด3ทุ่มโดยประมาณคือเก่ากับรายการสร้างสุขลูกทุ่งครับนะครับโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเด้อฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องแน่นะครับกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดอย่าลืมโทรมาหาหนุ่มอนามัยเด้อ0832642953 0832642953วันนี้ต้องศิลาใช้ไปก่อนครับฝนไหลยืดดีไม่แห้งสุขุสุคนนะครับนอนหลับฝันดีสู้ผู้สุขคนเด้อนะครับนะผู้วันท่านในนอนก็จังติดตามรายการต่อไปของทางสถานีนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับทุกๆสถานีที่ลิงก์สัญญาณเสียงนะครับกับทีมงานของนุ่มอนามัยสละครับเนาะโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขาดตกบกพร่องประการใดกับการทำหน้าที่วันแรกของผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังมากๆดีเจต้องศิลาชัยไปก่อนมื้ออื่นสิกลับมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับติติ่งรายการมาทางนุ่มอนามัยพลวดปฏิวัติสู่ผมฟังนอกนะครับไปแล้วครับวันนี้ครับอยู่ดีมีแห่งสุภสุคนครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองและทีมงานของนุ่มอนามัยต้องศิลาชัยไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมมีเรื่องมาขยายกันเป็นเรื่องธุรกิจของน้ำมังคุดสกัดนั่นเองถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม
1: ้
0: ก็มีทั้งนักวิจัยมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาวิจัยเพื่อที่จะสกัดเอาสารจากมังคุดเนี่ยซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ใครที่รักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรักสุขภาพพร้อมกันใน SME ต้องขยายกับคุณชดารัตน์โภคธนวัฒน์ค่ะ

0: เครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์หลายขนาดทั้งแบบเป็นขวดใหญ่ขวดกลางและขวดเล็กเป็นช็อตสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกบริษัททาโกฟู้ดอินดัสทรีได้นำมาคิดค้นพัฒนาจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของมังคุดและสกัดจนออกฤทธิ์ได้ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบริโภคในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะ
1: อันนี้เป็นกราฟเปรียบเทียบของความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระนะครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะมีประมาณ 40,000 สกอร์ถ้าเทียบกับผลไม้อื่นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหลักพันใน100กรัมที่ทานน้ำมังคุดของเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องทานพริกถึง170กรัมนะครับหรือทานเบอร์รี่หรือทานผลไม้อื่นที่หลายร้อยกรัมนะครับบางชิ้นต้องอาจจะเป็นกิโล
0: เจ้าของธุรกิจเล่าว่าเริ่มต้นทำธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหารเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะใช้เวลาศึกษาหาความรู้อยู่นานถึง10ปีและพบว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปควรจะมีคุณสมบัติมากกว่าเพียงแค่ความอร่อยหรือทำให้อิ่มท้องจึงเริ่มศึกษาและวิจัยคุณสมบัติทางเคมีของอาหารและนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ
1: คุณสมบัติอันหนึ่งที่พบในผลไม้โดยเฉพาะในเขตร้อนคุณสมบัติที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งมันตรงกับวิถีของระบบการป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะมังคุดนะครับหรือผลไม้อื่นๆที่มีสีเข้มนะครับมันให้สารเคมีกลุ่มที่เป็นโพลีฟีนอล
0: ทาโกฟู้ดอินดัสทรียังได้ผลิตเครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆเช่นแบรนด์แซนแม็กซ์ทำการตลาดผ่านกลุ่มนักกีฬาจำหน่ายในประเทศแถบยุโรปแบรนด์นาโนแซนส่งขายในประเทศแถบแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นช่วยในการบำรุงผิวเพื่อเจาะตลาดในประเทศเกาหลีและยังทำโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในตลาดที่มีการบริโภคระดับสูงค่ะ
1: เราต้องผ่านมาตรฐาน HACCP เชิงระบบเช่น Food Safety System แนวโน้มที่จะเคลื่อนก็จะเปลี่ยนจากอาหารที่ทานในปริมาณมากๆแล้วไม่ได้คุณสมบัติมากพอกลับมาสู่อาหารที่มันมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีไม่เป็นอันตรายเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่สามารถตรวจวัดได้นะครับ
0: จุดแข็งของทาโกฟู้ดอินดัสทรีอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางอาหารใหม่ๆโดยมีทีมนักวิจัยวิศวกรเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารน้ำมังคุดสกัดหลังจากที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกส่งผ่านท่อมาเพื่อบรรจุใส่ขวดแก้วที่ห้องนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทาโกฟู้ดอินดัสทรีก็วางแผนว่าจะเพิ่มไลน์ผลิตขนาดใหญ่อีก1ไลน์เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตค่ะ
1: ปกติเราเองจะทำงานผ่านผู้จำหน่ายแต่ละบริษัทซึ่งเข้าไปทำการตลาดเขาเองเป็นหลัก
0: เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทาโกฟู้ดอินดัสทรีจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรเพื่อคิดค้นนวัตกรรมทางอาหารด้วยเทรนด์การรักษาสุขภาพที่อาหารมีบทบาทมากกว่ายารักษาโรคเจ้าของธุรกิจจึงมั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถพิเศษและมีองค์ความรู้ที่ดึงมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตได้ค่ะชดารัตน์โภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

0: ีเรื่องมาขยายกันเป็นเรื่องธุรกิจของน้ำมังคุดสกัดนั่นเองถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม
1: ้
0: ก็มีทั้งนักวิจัยมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาวิจัยเพื่อที่จะสกัดเอาสารจากมังคุดเนี่ยซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ใครที่รักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรักสุขภาพพร้อมกันใน SME ต้องขยายกับคุณชดารัตน์โภคธนวัฒน์ค่ะ

0: ครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์หลายขนาดทั้งแบบเป็นขวดใหญ่ขวดกลางและขวดเล็กเป็นช็อตสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกบริษัททาโกฟู้ดอินดัสทรีได้นำมาคิดค้นพัฒนาจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของมังคุดและสกัดจนออกฤทธิ์ได้ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบริโภคในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะ
1: อันนี้เป็นกราฟเปรียบเทียบของความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระนะครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะมีประมาณ 40,000 สกอร์ถ้าเทียบกับผลไม้อื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหลักพันใน100กรัมที่ทานน้ำมังคุดของเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องทานเพียงถึง170กรัมนะครับหรือทานเบอร์รี่หรือทานผลไม้อื่นที่หลายร้อยกรัมนะครับบางชิ้นต้องอาจจะเป็นกิโล
0: เจ้าของธุรกิจเล่าว่าเริ่มต้นทำธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหารเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะใช้เวลาศึกษาหาความรู้อยู่นานถึง10ปีและพบว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปควรจะมีคุณสมบัติมากกว่าเพียงแค่ความอร่อยหรือทำให้อิ่มท้องจึงเริ่มศึกษาและวิจัยคุณสมบัติทางเคมีของอาหารและนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ
1: คุณสมบัติอันนึงที่พบในผลไม้โดยเฉพาะในเขตร้อนคุณสมบัติที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งมันตรงกับวิถีของระบบการป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะมังคุดนะครับหรือผลไม้อื่นๆที่มีสีเข้มนะครับมันให้สารเคมีกลุ่มที่เป็นโพลีฟีนอล

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อ FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0810

0: ับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั้นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อน่ะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพ

แม่แม่เนาะเพราะว่าสาวพระสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย1,100ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพระสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆ นะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวพศรได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ดถึงน้องนุชดวงชีวันค่ะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้ของเธอมาฝากกันสรรสนีหนีช้ำฝากไว้ในช่วงของลูกทุ่งแสนสวรรค์คุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าท่านอยากจะได้สิ่งดีๆเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแล้วก็น้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรจะมีไว้ติดบ้านติดครัวเรือนดื่มก็ง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผู้ใหญ่เด็กดื่มได้หมดเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุวัยทำงานแม้กระทั่งผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็สามารถดื่มได้หญิงตั้งครรภ์ก็สามารถดื่มได้ค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณีเราผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะคะผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาวานอยด์ที่เข้มข้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมั่นใจได้กับการที่คุณได้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเราไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะและที่สำคัญเราเติมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยผลไม้ทับทิมแอปเปิ้ลเขียวมะนาวแล้วก็บลูเบอร์รี่ที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูดน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่เลยก็ว่าได้จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มค่ะด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาวานอยด์ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายการมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปแล้วก็จากการประกอบอาหารบางชนิดการปิ้งการย่างที่มีการใช้ไฟแรงๆสูงๆปิ้งย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยนะคะตัวนั้นแหละมีอนุมูลอิสระด้วยการที่เราใช้น้ำมันในการทอดบ่อยๆใช้ซ้ำๆทอดด้วยไฟแรงๆแบบเนี้ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ถ้าหากว่าร่างกายเราไม่สามารถจะกำจัดเจ้าอนุมูลอิสระนี้ออกได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรพอสมควรนะคะก็จะทำให้มีเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุของโรคภัยนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพร่างกายได้นั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วมั่นใจได้กับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของเราค่ะเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะไม่ใส่สารกันบูดด้วยเพราะฉะนั้นเปิดขวดแล้วควรเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นดื่มได้ทุกวันเป็นประจำครั้งหนึ่งก็20-30 cc ดื่มก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวงนี่เรามีการเปรียบเทียบความหวานสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานจึงสามารถดื่มได้ด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30 cc เทียบกับความหวานในข้าวสวยเพียง1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขนาดทดลองดื่มต่อเนื่อง3ขวดสนใจสั่งซื้อสั่งดื่มหรืออยากจะได้ความมั่นใจโทรปรึกษากับเราก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราเข้าใจท่านอะไรก็ตามที่เรายังไม่มั่นใจจะให้เราซื้อเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราเข้าใจตรงจุดนี้จึงโทรปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้มั่นใจแล้วค่อยสั่งซื้อไป
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: รุ่งเช้าเราจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมคุณอำนวยสายสุขใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 52ครับ
3: สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณ3ขวดนะครับ
2: ครับ
3: สั่งไปกี่รอบแล้วเหร
2: อ2รอบแล้วครับ
3: ครับก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับ
2: มันเป็นตุ่มคันแล้วมันก็เป็นหัวน้ำดำครับฝังอยู่ในเนื้อแล้วมากินตัวน้ำมังคุดนี่ก็ดีขึ้นครับมันตกสะเก็ดหลุดหัวหลุดออกอ่ะ
3: แซนสุวรรณนี่ใช่ไหมครับ
2: ครับขวดทีนี้พอละ
3: ครับผมดื่มไปทั้งหมด6ขวดแล้วเนาะ
2: ครับ
3: ดื่มเองทั้งหมดเลยไหมครับ
2: ก็ให้แม่บ้านเขากินด้วยครับ
3: ครับแล้วที่ว่าเป็นตุ่มใสๆนี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเป็นตุ่มแบบน้ำเหลืองนะครับ เวลาเราเกาแล้วมันก็มีน้ำเหลืองออกมาม
3: ีโรคประจำ
2: ตัวคันครับคันเป็นผื่นขึ้นมาเวลาเกาม
3: ีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่เป็นโรคประจำตัวไหมครับ
2: ไม่มีครับ
3: ไม่มีมีแต่เพราะผื่นคันนี่ใช่ไหม
2: ครับ
3: พอทราบสาเหต
2: ุปวดหัวเข่า
3: อ๋อปวด
2: หัวเข่าก็ยังชั่วแต่ครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่รู้ส่วนเหนื่อยเท่าไหร่พอผมเลี้ยงงอนนมได้ไงครับ
3: เป็นมานานหรือยังครับตุ่มดำดำเนี่ย
2: เป็นมานานเหมือนกันครับ
3: กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณปีกว่า
3: เป็นมาเป็นปีกว่าแล้วรักษายังไงครับก่อนหน้านี
2: ้ก็ซื้อยามาทาบ้างกินฉีดยาบ้างครับมันก็ค่อยๆชั่วไปบ้างแล้วหมดฤทธิ์ยาก็คันขึ้นมาใหม่ผมกินประมาณ3ขวดที่4กำลังกินครับ
3: โอ้ขวดที่4กำลังทานใช่มั้ยครับ
2: ครับ
3: แล้วอาการที่มันว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมันค่อยๆดียังไงบ้างครับ
2: พอมันตกสะเก็ดออกครับมันเป็นตกสะเก็ดแล้วมันก็ลอกออกครับห
3: ั
2: วมันน่ะ
3: ครับ
2: ดำๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่ครับตอนนี้เมื่อก่อนมันคันนะครับซื้อยามาทาก็ไม่ดีขึ้นซื้อยาแบบไอ้ของคลินิกอ่ะแล้วซื้อยาแก้คันมากิน
3: มันก็บรรเทา
2: ไม่อยากกินมากครับ
3: ก็บรรเทา
2: อยากกินเม็ดเดียว
3: ครับก็พอบรรเทาได
2: ้ครับพอดีผมมาฟังรายการกลางคืนลองสั่งมากินดูครับผมฟังทุกคืนนะครับ
3: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ทีแรกๆเลย
2: ก็ดีขึ้นมาครับสงสัยมันจะขับอ่ะตอนนั้นโอ้โหกินไปประมาณ2ขวดมันคันอย่างเงี้ยมันขับออกหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ใช่ครับ
2: จะสั่งกินไปอีกครับ
3: ครับหลังจากนั้นแล้วมันก็เลยแห้งใช่ไหมครับ
2: ครับแห้งหลุดออกครับเป็นสะเก็ดออกอ
3: ่ะแล้วอาการคันก็ค่อยๆเบาลง
2: ครับ
3: แล้วผิวพรรณอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไหมครับ
2: เปลี่ยนแปลงครับ
3: เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
2: ไอ้ที่มันดำๆมันก็เริ่มขาวขึ้นมาครับที่เราเกาเป็นแผล
3: ตอนนี้อาการคันเหลือเยอะไหมครับ
2: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: แล้วที่ว่าปวดข้อนะครับข้อขาเลยครับ
2: มันไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับ
3: อาการปวดข้อไม่มีเลย
2: ครับไม่มีหายไปแค่แต่ทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
3: กระชุ่มกระชวยขึ้นว่างั้นใช่ไหมครับ
2: ครับครับดีขึ้นครับ
3: ครับผมทุกอย่างมันดีขึ้นในภาพรวมทุกอย่างเลยไหมครับ
2: ครับรู้สึกว่ามันเบาตัวมาครับเบาตัวเช้าขึ้นมาลองทำดูแต่กินน้ำมังคุดมาเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร่
3: ให้เป็นความพอใจนี่พอใจแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 80% ครับ
3: ครับก็เลยสั่งอันนี้เป็นชุดที่3แล้วเนาะไปให้แฟนกินด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับครับให้แม่บ้านกินด้วย
3: ครับผมแม่บ้านก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันเรื่องอะไรครับ
2: ปวดขาปวดหลังก็ปวดขาครับ
3: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ครับผมครับผมทวนชื่ออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับ
2: ทำเลยใส่สุขครับ
3: ที่อยู่ครับผม
2: 220หมู่16บ้านหนองหินครับตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมา
3: ครับผมมั่นใจนะครับว่าดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
3: โอเคเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
2: ครับคร
3: ับครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัช อยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-9

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: เนี่ยชื่อแม่บางวันชื่อว่าจันเนอร์บ้านกูดูมูสองตำบลกูดูอำเภอร้อนสังจังหวัดลำบัวอำพูข้าวหวานนี่ล่ะกำยังมาได้เอามันรถชนเนาะขาหักเนาะมันแต่หัวบ่มีสมองหัวบ่มีสมองเลยนี่เป็นมา2ปีแล้วกินแล้วมันไข้อยู่แม่ส่วนนี่แม่มันหนอกห้อนหนอกมันก็ไข้มันก็เศร้าห้อนแม่แต่ยังไม่ได้ทำบุญแล้ว2ปีไปแล้วกำลังจะหาย่างอยู่นี่ละเอามันย่างไว้เนาะมันก็ย่างแบบว่าย่างไม่แจ่มเล็กได้29อยู่แม่เออย่างรอฟ้าร้องเย็นนี่ล่ะร้องเย็นได้อยู่ว่าแต่ก่อนมันย่างไม่ได้มันบ่ปวดแต่ว่ามันเป็นคันๆมันย่างไม่ได้ล่ะกินเที่ยงทุกวันไปบ่คือค่ายอยู่ว่ากินหวดนี่คือค่ายอยู่จนดอกว่าก็พอใหญ่อยู่ตะกี้มันออกหน้าออกแห้งแม่จนว่าสิทอนบ่ได้ออกหน้าออกหลายแม่ถึงมันออกหน้าออกนี่มันคือยังเศร้าห้อนจนดอกว่างซี่ล่ะกินได้หมดกว่านึงแล้วเด้นอนดีอยู่แต่ว่าเอาส่งไข่มาว่าย่างก็ได้เด้อ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ็นเพลงคู่ที่ร้องแก้กันนะคะระหว่างคุณสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็คุณผ่องศรีวรนุชกับเพลงที่ชื่อสวยจริงๆแล้วก็ตอบกลับมาด้วยสวยจริงหรือคุณเป็นคำพูดกระเซ้าเย้าแย่เป็นการจีบกันอย่างลงตัวอย่างน่ารักมากๆนะคะสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มีการไว้เนื้อไว้ตัวนะคะคำพูดคำจานี่แหมจะสื่อออกมาไม่ได้เลยว่าเราก็แอบชอบเขาอยู่ก็ต้องมีการสงวนท่าทีกันสักนิดนึงอ่ะนะคะเขาถึงได้บอกว่าผู้หญิงเราน่ะปากกับใจไม่ตรงกันหรอกถ้าปากบอกว่าไม่รักไม่ชอบเกลียดจังเลยใจจะตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือความน่ารักแล้วก็การมีเสน่ห์ของการจีบกันในสมัยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะหาฟังกันได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันกับเพลงแบบนี้แต่คุณสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในช่วงของลึกทึ่งแสนสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเนี่ยอุ๊ยใครที่เคยเป็นเนี่ยมันช่างทรมานจริงๆไม่ว่าจะทับเส้นตรงไหนก็ตามทีนะคะความเจ็บปวดเนี่ยมันเกิดขึ้นวันนี้มีสาระดีๆจากหนุ่มอนามัยจะมาเล่าสู่เราฟังนะคะในช่วงของสาระสุขภาพไปติดตามพร้อมๆกันกับเรื่องราวของกระดูกทับเส้นค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: โรคกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นคือปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอย่างหนึ่งเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังถูกทำลายจนเสียหายส่งผลให้ไปกดทับเส้นประสาทแนวกระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกสันหลังจำนวน30ชิ้นเริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนคอ7ชิ้นกระดูกสันหลังส่วนกลาง12ชิ้นและกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือเอวอีก5ชิ้นแต่ละส่วนของกระดูกสันหลังบริเวณคออกและเอวทั้ง24ชิ้นนี้เชื่อมกันด้วยเนื้อเยื่อซึ่งเป็นแผ่นกลมเรียกว่าหมอนรองกระดูกด้านในหมอนรองกระดูกมีลักษณะนุ่มเหนียวส่วนด้านนอกแข็งหมอนรองกระดูกช่วยให้หลังมีความยืดหยุ่นขณะเคลื่อนไหวและปกป้องกระดูกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างเช่นการเดินการยกของหรือบิดตัวส่วนกระดูกสันหลังชิ้นที่25ถึง30เชื่อมต่อยาวมาถึงบริเวณก้นกบเป็นเส้นเดียวกันไม่มีหมอนรองกระดูกรองรับเหมือนกระดูกสันหลัง24ชิ้นแรกหากได้รับบาดเจ็บหรือกระดูกเสื่อมมักส่งผลให้หมอนรองกระดูกแตกและกระดูกอ่อนส่วนที่อยู่ภายในหมอนรองกระดูกโผล่ออกมาเมื่อหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกทับเส้นทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดและไม่สบายตัวหากกระดูกที่เคลื่อนออกมานั้นกดทับเส้นประสาทผู้ป่วยอาจรู้สึกชาอ่อนแรงหรือเจ็บบริเวณแนวเส้นประสาทที่ถูกกดทับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงอาจต้องได้รับการผ่าตัดหรือรักษาหรือนำกระดูกที่ทับเส้นออกไปโดยส่วนใหญ่อาการกระดูกทับเส้นมักเกิดขึ้นบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนอกและกระดูกใต้กระเบนเน็บอาการกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นเกิดขึ้นได้ทุกส่วนตามแนวกระดูกสันหลังซึ่งเริ่มตั้งแต่คอไปจนถึงหลังส่วนล่างซึ่งกระดูกสันหลังส่วนล่างเป็นบริเวณที่เกิดกระดูกทับเส้นได้บ่อยทั้งนี้กระดูกสันหลังประกอบไปด้วยเส้นประสาทและเส้นเลือดที่มีโครงสร้างซับซ้อนเมื่อหมอนรองกระดูกเคลื่อนจึงทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบแนวกระดูกสันหลังได้ผู้ป่วยกระดูกทับเส้นมักมีอาการดังนี้เจ็บปวดบริเวณที่ถูกกดทับอาการเจ็บปวดนี้มักกำเริบหรือเกิดการกดทับบริเวณเส้นประสาทโดยจะมีอาการเมื่อไอจามหากหมอนรองกระดูกทับเส้นที่คอผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บมากบริเวณไหล่และแขนหากกระดูกทับเส้นเกิดขึ้นบริเวณเส้นประสาทไซอาติกซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ยาวที่สุดในร่างกายเริ่มตั้งแต่ด้านหลังบริเวณเชิงกรานก้นร้าวลงไปถึงขาและเท้าทั้งสองข้างผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บตั้งแต่ก้นลามไปถึงต้นขาหลังสะโพกน่องและเท้าโดยมีอาการเจ็บเล็กน้อยจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดร้าวลงขาเมื่อต้องเดินในระยะทางสั้นๆและอาการแย่ลงเมื่อยืนขึ้นนั่งลงเคลื่อนไหวบางท่าหรือตอนกลางคืนรู้สึกชาหรือเสียวปราบกระดูกทับเส้นอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกชาหรือเสียวปราบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนื่องจากเส้นประสาทของร่างกายส่วนนั้นถูกกดทับ รวมทั้งเสียวปราบปวดหรือรู้สึกแสบร้อนบริเวณที่เส้นประสาทถูกกดทับกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อบริเวณที่เส้นประสาทถูกกดทับนั้นมีแนวโน้มอ่อนแรงหากกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยมักสะดุดหรือล้มบ่อยหยิบหรือถือของไม่ถนัดหากมีอาการรุนแรงอาจไม่สามารถยกหรือถือของได้สาเหตุของกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นมักเกิดขึ้นเมื่อส่วนนอกของหมอนรองกระดูกแตกทำให้กระดูกอ่อนที่อยู่ข้างในโผล่ออกมาและกดทับเส้นประสาทสาเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกแตกนั้นเกิดจากภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกมักสูญเสียมวลน้ำส่งผลให้ขาดความยืดหยุ่นและแตกได้ง่ายแต่โดยทั่วไปไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดกระดูกทับเส้นได้อย่างชัดเจนแต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่นำไปสู่กระดูกทับเส้นดังนี้น้ำหนักตัวมากเกินไปผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณหลังส่วนล่างต้องแบกรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาแบกของหนักผู้ใช้แรงงานที่ต้องแบกหามสิ่งของหนักมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกทับเส้นได้เนื่องจากการแบกของขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากต้องใช้กล้ามเนื้อหลังแทนกล้ามเนื้อขาและต้นขาทำให้กระดูกบิดและเคลื่อนได้พันธุกรรมผู้ป่วยกระดูกทับเส้นบางรายป่วยเป็นโรคนี้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมประสบอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอย่างตกจากที่สูงหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกทำร้ายร่างกายบริเวณหลังสามารถป่วยเป็นกระดูกทับเส้นแต่พบไม่บ่อยนักสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระดูกทับเส้นเนื่องจากส่งผลให้หมอนรองกระดูกสูญเสียความยืดหยุ่นการรักษากระดูกทับเส้นการรักษาด้วยยาได้แก่ยาแก้ปวดยาแก้ปวดชนิดเสพติดยาระงับอาการปวดที่เส้นประสาทยาคลายกล้ามเนื้อยาสเตียรอยการทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นรวมทั้งป้องกันการได้รับบาดเจ็บการผ่าตัดหมอนรองกระดูกแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยผ่าตัดหากการรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลและผู้ป่วยยังมีอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินหรือยืนลำบากนานมากกว่า6เดือนหรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้โดยแพทย์จะผ่าตัดเพื่อนำหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนและกดทับเส้นประสาทออกไปการรักษาด้วยวิธีอื่นๆไคโรแพคทิกโดยเป็นศาสตร์จัดกระดูกสันหลังการฝังเข็มช่วยลดอาการปวดหลังและปวดคอเรื้อรังการนวดผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังอาจทุเลาลงเมื่อได้รับการนวดโยคะวิธีนี้เป็นวิธีบำบัดที่รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการกำหนดลมหายใจและการทำสมาธิเข้าไว้ด้วยกันภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกทับเส้นผู้ป่วยที่มีอาการกระดูกทับเส้นรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เส้นประสาทถูกทำลายถาวรได้วิธีป้องกันกระดูกทับเส้นออกกำลังกายสม่ำเสมอเหมาะสมตามวัยจัดท่าทางของร่างกายให้เหมาะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดการสูบบุหรี
1: ่สารสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: สวัสดีครับแม่
4: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับแม่ซื้อว่าจังใดฮะครับ
4: แม่ระเบียบจ้า
2: แม่ระเบียบเนาะอยู่บ้านใดแม่นี
4: ่อยู่บ้านนนท์พวงจ้า
2: บ้านนนท์พวงอำเภอบัวใหญ่นี่มันบ
4: ่จ้า
2: เป็นจังใดแซนสุวรรณเอาไปดื่มทดลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็เพิ่งเดือนกินกันเมื่อนี้มือวันที่สองจ้าก็ดีขึ้นอยู่จ้าม
2: ีปัญหาสุขภาพเรื่องยังครับ
4: สุขภาพเลี้ยงมันเกิดอุบัติเหตุตากรจ้าก็เลยเจ็บตลอดเด็ดเลยนะเกิดมันปวดแล้วก็มาดีมันปวดอยู่หัวเดือนเนี่ยอันนี้ก็ ว่ามันใช่หรือจ้ะปวดตั้งแต่อันหลังคางนึงเนี่ยขึ้นไปหาหัวกับปันจุกในท้องแม่จ้ะขาการหมองปวดหมองหัวเข่าตาบากับบอสถึงกับรันโกโกเก๊กๆตาบามันนั่งยิ่งย่อบ่ได้จ้ะยังย่อบ่ได้บัดนี้ฉันก็จะเกี่ยวว่าแล้วสวัสดีก็ดีมากก็จะถ้ากินไปกวนกันทีละเนี่ยนอนเลยจ้ะก็ดีดีๆขึ้นเบาๆมากเรื่อยๆเรื่อยๆฉันยอมรับเลยจ้ะว่าดีดีมากเลย
5: จากตัวก่อนนี่นั่งบ่ได้มันบ
4: ่นั่งนั่งมีกระดังพับเพียบเอาไม้เข้าขึ้นย้ำลูกนี่จ้ะ
5: มันปวดสิครับนี่คือนั่งบ่ได้คือนั่งปกติบ่ได
4: ้มันปวดจากเอวลงไปที่แรกนะนี่เอวมันจะปวดปวดอยู่ขาเนี่ยนั่งยิ่งย่อบ่ได้บัดนี้มันไปวัดมื้อเช้านี่ไปล่องนั่งล่างสวยเบิ่งบ่มีแนวนั่งนะตะกี้นั่งตั้งนั่งหยังได้นั่งก็จะได้นั่งวางกล้วยล่างหยังก็ได้บัดนี้ได้เห็นว่าเอาคือต่างๆที่สังเกตว่ามันนี่คือนั่งได้บ่ป่ากันดอกนั่งล่างสวยอยู่กับป่านั่งยิ่งย่อได้ธรรมดาคือเฮานั่งตะกี้ตะก่อนนี
5: ่อ๋อคือนั่งสั้นเข่าแล้วก็เอาตูดลงข้างล่างนี่มันบ่ครับ
4: จ้า
5: ตะกี้บ่ได้เลยมันบ่ครับจากอุบัติเหตุที่เฮาเป็นมา
4: อันถ้าบ่มีเรื่องห้องอยู่อันตูดเฮาก็นั่งบ่ได้เลยจ้ะเฮาคือตะกี้ต้องมีเรื่องห้องนี่หมู่เจ้านี่บ่มีเรื่องห้องเป็นสังเกตสังเกตแหน่เอ๊ะดีจะเกี่ยวจักอย่างเลยเด้อกินมาหลายอย่างหลายแนวเลยซั่นดอก
5: อ
4: ันนี้ยังจะกินว่าโดนมาอันยานได้ดีแกเอามากินแล้วก็ไม่เห็นซึกเบาๆแบบนี้ฉันหรอก
5: ได้นวดได้มียังได้กายภาพบำบัดอยู่บ่
4: อันนวดนี่แข้งตะเก็บจ้ะแข้งนวดแข้งเก็บตื่นฉันก็เลยพอนวดตอนนี้เป็นตะกี้ตะกอนฉันว่าเป็นเบาหวานมันมีมัดเพราะตั้งป่วยแล้วว่าเป็นเบาหวานแต่ที่ไหนกับปกติตอนนี้มัดลดแนวหนึ่งกินเวลากินได้แต่ใจจ้ะมันเบาหวานลดแนว
5: อยากให้ลดก็กินน้ำด้วยไม่หลายแล้วกับปัญหาที่สุดใหญ่สุดก็คือมันสิกินข้าวแซ่บไหมครับพยายามควบคุมอาหารนะครับ
4: แต่เบาหวานมันลดแล้วนะจ๊ะ
5: อ๋
4: อติดกันหมอไปตรวจนะว่าลดมาก70จำกันได้ว่ากับกินยาเห็นมันจะลดลงอีกพอจ้ะ
5: โอ้บ่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันจะปรับสมดุลไหมครับมันจะปรับสมดุลให้มีความพอดีครับผมมันสิควบคุมระดับน้ำตาลง่ายขึ้นบ่ให้สูงให้ต่ำจนเกินไปนะครับ
4: ตั้งแต่ฉันกินนั่นน้ำมะกรูดมันเนี่ย2มื้อนี่ฉันมีความใจอิ่มแล้วก็บ่มื้อนี่จ้ะ
5: สดชื่นขึ้นติครับ
4: มันตั้งแต่3วันดีขึ้นหลายเติบคือจ้ะ
5: ครับผม
4: อาการบ่มื้อยบ่ล้านะสิวิ่งแล้วก็มื้อยคล้องกับสิลมกันย่างไปสิคือจังหนาวสิดวนไปนั่นรักหัวนะจ้ะกับนานๆเด้อแกนมอนามัย
5: ครับผมครับผมอันน้ํามะกรูดที่เฮากินนี่ขวดสีเหลืองทองนี่แม่นบ
4: ่จ้าจ้า
5: แซนสุวรรณแม่นบ่ที่นมอนามัยส่งให้นี่แม่นบ
4: ่แม่นจ้าจ้า
5: อ๋อกินแค่3จอกอ่ะนะ3ครั้งอ่ะนะครับแม่นบ่กินเท่าหลายปานใดครับ
4: กินกระเทียมจอกแต่ฉันด้านเบาหวานฉันลดมากฉันกินกระเทียมจอก
5: โอเคครับผมแค่เครื่องจอกอ่ะนะ35ซีซีน่ะนะ
4: จ้า
5: เห็นความแตกต่างเลยแม่นบ
4: ่จ้าอันตามจริงอย่างกินมันเป็นจอกเลยจ้ะ
5: มันของเฮามันเข้มข้นบ่ต้องกินเต็มจอกก็ได้ครับ15สําหรับเบาหวานให้เริ่มต้นที่15ซีซีครับผมแต่ว่าขันปัญหาสุขภาพอย่างอื่นขันจังพวกอย่างอื่นน่ะน่าจะเริ่มที่20ถึง30ซีซีได้ครับ
4: จ้าจ้า
5: ครับขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อที่โทรมาแจ้งผลนะครับครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
6: ้พื้นที่จังหวัดหนองคาย มีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
7: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เมื่อวันนี้บ้านโน้นสังยศทิพาครับโอ้ยว่ามันท่านใจร้ายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นป้าออกค่อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจำเนี่ยยังมาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกกดไหลย้อนแล้วครับบ่มีเลยมื้อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมามสิน้ำไหลมันสิพุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ำลงไปมันเป็นมื้อนึงมันสิออกค่อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังสักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมนั่นจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค่อนวันนี้แม้ว่าซั่นโหเห็นความแตกต่างเลยอันย่ามื้อเช้าลุกขึ้นนี่มันสิเบาเวิ้งว่างๆไปเลยบ่มีว่าเมื่อยบ่มีว่านี่ลุกก็ง่ายเวลาย่างไปอันหัวเข้านี่ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บปวดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่แหละปวดมันก็รู้สึกคล้ายๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานกลมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอวันนี่ให้ซื้อน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอวันนี่ชื่อมากินโลดคิดว่าพ่ออยู่ไปได้โดนยุ่นแล้วกันกินเรื่องซื้อมือนี่เป็นเรื่องซื้อมือนี
1: ่น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั้นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ทุกให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจในเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะจากเสียงนุ่มๆของหนุ่มพนมนพรฮักสาวท่าบ่อค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะกับน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ซึ่งมีประโยชน์มากมายทีเดียวไว้ประจำบ้านประจำครัวเรือนดื่มกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแล้วก็ขอแนะนำน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มก็ง่ายๆเพียงเปิดขวดแล้วก็ดื่มในปริมาณที่กำหนดเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพค่ะอ่ะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณกันสักนิดหนึ่งสิว่าทำไมจึงอยากจะให้ท่านดื่มแล้วมีประโยชน์กับร่างกายยังไงน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณนี่เราผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมังคุดแท้ๆ 100% โดยไม่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมเลยนะคะผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นซึ่งเขาเป็นตัวพระเอกนางเอกในมังคุดเลยก็ว่าได้ต่อจากนั้นเราก็เพิ่มเติมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมลงตัวด้วยทับทิมแอปเปิลเขียวมะนาวแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะไม่ใส่สารกันบูดน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารซึ่งก็คือผลไม้จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมจึงช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษฝุ่นควันบุหรี่ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปจากการประกอบอาหารบางชนิดนะคะอย่างเช่นการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยหรือไม่ก็การใช้น้ำมันการทอดน้ำมันที่ใช้ไฟแรงๆแล้วก็ใช้ซ้ำกันบ่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายของเราสามารถกำจัดเจ้าอนุมูลอิสระนี้ได้ในปริมาณที่น้อยก็จะทำให้มีเจ้าสิ่งนี้นี่มากขึ้นนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุของโรคภัยนั่นเองสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำในปริมาณสารแซนโทนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไม่ใส่สารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะดื่มได้ทุก

0: เพศทุกวัยดื่มได้ทุกวันผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ซึ่งเรามีการเปรียบเทียบความหวานให้เห็นกันอย่างชัดเจนน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีนี่จะมีปริมาณความหวานในข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองนะคะขนาดทดลองดื่มต่อเนื่อง3ขวดเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพค่ะสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะได้ความมั่นใจโทรปรึกษากันก่อนได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปดื่มกันนะคะ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: โทรดึกไม่ได้รับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจรุ่งเช้าเราจะรีบโทรกลับทันที
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: จ้า
3: ครับผม
2: เออใช่นั่นหรือเปล่า
3: หนุ่มอนามัยครับแม่น้ำมังคุดแสนสุวรรณครับ
2: จ้า
3: เป็นยังไงบ้าง
2: จ้าขาก็หายชาดีแล้วก็เออหัวเข่าก็แค่ยังชั่วหน่อยแต่หาที่ซื้อไม่มี
3: มีเดี๋ยวบอกครับ
2: อยู่ศรีมหาโพธิ์มีเปล่าม
3: ีครับผมศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงหน้าวัดนพคุณทองครับคุณป้า
2: เออวันนั้นยายก็ขับรถไปนะให้ลุงเขาพาไปไม่เห็นอ่ะ
3: โอ้เป็นหลักวิทยุทั้งสูงนะครับสถานีวิทยุนะครับ
2: เหรอ
3: เป็นหลักส่งอากาศสถานีวิทยุคนรักถิ่นปราจีนบุรี
2: โอ้ยังไงเหรอ
3: หน้าวัด
2: ก็ไปหาน
3: พคุณทองครับ
2: จ้าจ้านี่ยายก็อยู่มาทางนี้แหละทางวัดนพคุณทองนี่แหละ
3: อ๋อเหรอครับ
2: ยายก็ไปวันนั้นลุงพาไปหา
3: ครับผม
2: หาก็ไม่เจออ
3: ๋อคุณยายชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีตามปกตินะยายก็ฟังทุกช่องอะนะแต่ยายมันไม่มั่นใจ
3: ครับ
2: ทีนี้ยายก็ไปบอกเขาว่าเออกินยานี่ขามันหายชาไปไหนมาไหนได้แซมสุวรรณยายบอกเขายายอยู่ข้างบ้านน่ะเขามากินด้วยก็แบ่งให้เขากินก็ไปหาซื้อกันถามยายว่าหายไหมมันก็ใครยังชั่วแล้วนะขามันไม่ชาว่างั้นตามปกติยายจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆตามยาตามร้านขายยายายก็ไม่ค่อยซื้อกินหรอก ยายไม่ซื้อหรอก
3: ครับ
2: ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาให้ยามากินน่ะยามันก็ไม่หายยายก็มีแต่ไปหาหมอวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรว่าจะโทรไปอีกเบอร์โทรก็ไม่ได้จดวิทยุมันก็ไม่ค่อยได้ฟังว่าตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณามาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดก็บอกนี้มังคุดอะไรแซมสุวรรณก็ว่าแค่นี้เนี่ย
3: ครับผม
2: ยายพูดไม่มากเลย
3: ถ้
2: าพูดแค่นี้พูดแล้วก็หัวกัน
3: ครับคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี
2: ้ก็64 ปี
3: เล่าให้ฟังชัดๆที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรกันครับ
2: แต่ที่แรกๆเลยอ่ะยายเป็นโรคกระเพาะเป็นอย่างเดียวคือโรคกระเพาะโรคอื่นไม่มียายอ่ะโรคอื่นไม่มีทีนี้ต่อมาจากโรคกระเพาะแล้วมันมาปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับแมงป่องตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆเคยที่แมงป่องตอดไหมอ๋อ
3: มันกดแล้วมันไม่รู้สึกเลยนะ
2: แต่มันนุบนุบนุบนุบเลยอ่ะมันปวด
3: ครับผม
2: ก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยเพิ่งเดินมาจากทุ่งนาดูข้าวดูปลาทุ่งนาหลังบ้าน
3: กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปเท่าไหร่แล้วครับ
2: 2ขวดที่โทรไปเนี่ยแม่ก็กินก่อนอาหารเลยกินเช้ากินเย็นกิน20ตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 ซีซีกินไม่เยอะค่อยๆกินขึ้นค่อยกินขึ้นแต่ทีนี้พอมันหายแล้วยายจะขยับลงเลยพอมันหายชาหายปวดแล้วยายก็ขยับลง
3: ตอนนี้ไม่ชาไม่ปวดเลยเหรอ
2: มันหายนะ
3: ฮ
2: มันหายแล้วนะเนี่ยหายยุบๆนี่ยายก็ลงไปลุยน้ำมาเนี่ย
3: ไม่มีอาการเลยเหรอ
2: ไม่มีเลย
3: โอ้โห
2: ไอ้ที่เหมือนกันมันปองต่อยมันบอกอะไรพวกเนี้ยมันก็หายน่ะเนี่ยยายเพิ่งลงน้ำเปียกน้ำมาเนี่ยยังว่ายายจะไปหาซื้อมากินต่ออีกเนี่ย มันหายมันหายปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายเออนี่ยายไม่ได้ว่านะบอกลุงด้วยนะบอกก็ลุงบอกลูกสะใภ้ด้วยยายที่ให้แกกินน่ะนะแกก็บอกว่านอนหลับดีเหมือนกันเพราะว่าเออนอนหลับดีเว้ยเขาว่า
3: ครับ
2: อ้าวไปซื้อไหมล่ะก็บอกเออมึงไปซื้อมาก่อนเด้อเขาบอกยายอย่างเงี้ยนะเขาบอกมึงไปซื้อมาก่อนเดี๋ยวกูจะไปซื้อตามหลังอ่ะไปซื้อก็ไปซื้อด้วยกันสิระหว่างนั้น
3: ครับ
2: ไอ้ที่ชาไปนิดนิดน่ะธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดมันปวดเลยมันป่องตอดแบบมันป่องตอดน่ะมันแล้วมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชา
3: ไม่รู้สึกอะไรเลยเดินได้ทั่วทุ่งเลย
2: จ้าจ้าเดินได้หมดเลยตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยเขายังถามยายเลยว่าชื่อเล่นยายชื่อตุ๊กเขาบอกตุ๊กกินยาอะไรมามันถึงเดินได้เขาว่าก็บอกว่ากินน้ำมังคุดก็พูดแค่นี้นะกินน้ำมังคุดมังคุดอะไรก็บอกว่าแซมสุวรรณมียายคนหนึ่งเขาก็เดินไม่ได้แหละเขาเห็นยายเขาก็ทักอยู่ตรงข้างบ้านยายเนี่ยเขาก็ทักเขาบอกว่าตุ๊กแกไปกินอะไรมาเขาว่างั้นก็ไปนั่งเล่นกับแกคุยกับแกเขาบอกว่ากินยาน้ำมังคุดแล้วก็แซมสุวรรณย่าลองซื้อมากินดูสิเขาว่างี้ยายเรียกเขาย่ายายเรียกเขาย่าเขาบอกว่าย่าลองไปซื้อมากินดูสิเขาบอกเขากินแล้วเขาว่างั้นเออมันเป็นยังไงล่ะก็ถามแกนะขวดมันเป็นยังไงล่ะเขาบอกขวดมันเป็นสีคือเหมือนกับมังคุดเนี่ยเป็นหมดเลยเหรอยายก็ถามเขานะเป็นหมดขวดเลยเหรอเขาบอกหมดขวดเลยโอ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่เนี่ยยายบอกเขาอย่างนี้งั้นกูก็โดนยาปลอมแล้วมั้งเขาว่า ถ้าเราเป็นหนักแล้วก็กิน20ยายก็บอกงี้ถ้าจะให้มันนอนหลับก็กิน25ตอนเย็นยายจะบอกงี้แต่มันก็นอนหลับดีอยู่แต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู
3: ่ครับผมคุ้มค่าไหมครับคุณยาย
2: มันก็คุ้มนะแต่บางคนเขาอาจจะว่าขวดเล็กแต่มันคุ้มนะเพราะว่า1ร่างกายของเรามันแข็งแรงแล้วก็ที่เราเป็นน่ะมันค่อยๆจางออกนะแต่ยายก็ว่ามันคุ้มนะอย่างนั้นลูกสะใภ้จะบอกว่าแม่ไปซื้อมากินเหรอเขาบอกให้แม่กินต่อเออลูกชายก็บอกให้แม่กินต่อพ่อบ้านก็บอกว่าเออกินต่อไปอีกทีสักขวดสองขวดเขาว่างั้นเผื่อมันหายขาด
3: ครับผม
2: เขาว่างั้น
3: กินนานๆระวังนะระวังจะสาวขึ้น
2: แค่นี้ก็ทำงานที่ลูกกินแล้วนี่ขอให้มันแข็งแรงยายก็ภูมิใจแล้วแหละ
3: ครับผม
2: ไปไหนมาไหนได้เนี่ยยายก็ภูมิใจแล้ว
3: ครับ
2: แต่เขาก็ทักยายเหมือนกันแหละเขาทักว่าไอ้ตุ๊กมันแข็งแรงจริงมันเดินทั้งวันเลยเขาว่า เดินไอ้นั่นเดินไปโน่นไปนี่บางครั้งยายทำขนมยายก็เดินขายเองนะ
3: อือเก่งจังเลย
2: เออเนี่ยยายก็เดินขายเองนะ
3: แต่ก่อนเดินได้ไหมแต่ก่อนอะ
2: แต่ก่อนเดินแล้วมันชาแต่ก่อนก็เดินขายเหมือนกันแต่มันก็ชาขายในหมู่บ้านเดินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะหยุดแหละหยุดนวดขา
3: มา
2: พักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านเนี่ยมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินข้างนั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมา น้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวด
3: ครับผมครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: จ้าแต่มันก็เหลืออยู่หรอกยายกินวันเว้นวัน
3: โอ้โหวันเว้นวันอีกต่างหาก
2: จ้ามันจะหมดนะสิกลัวมันจะหมดกลัวไม่ทันเงินเดือนลูก
3: อ๋อครับผมครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีโอกาสจะไปชิมขนมเทียนนะครับ
2: จ้าจ้า
3: ครับขอบคุณนะครับคุณยาย
2: จ้า
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: จ้าจ้า
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ส จ้าจ้า
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันฟองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนุบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 44 2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันฟองตอดแบบมันฟองตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี้ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินแค่นั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมา น้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่แหละมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

คุณสุริยาฟ้าประทุมค่ะกับเพลงที่ชื่อหนุ่มนปขหน่วยปฏิบัติการลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองคุณผู้ฟังคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีอาการปวดหัวบ่อยเวียนหัวมึนหัวบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกของร่างกายพูดไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งมุมปากตกกลืนลำบากตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนเดินเซแล้วก็วูบบ่อยๆ อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะนั่นคือสัญญาณอันตรายของการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองค่ะวันนี้สาระสุขภาพของเราจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีหนุ่มอนามัยจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้รับฟังกันค่ะ

0: บัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจนหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์สมองค่อยๆตายลงแบ่งออกเป็น2ชนิดคือภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดออกในสมองสมองขาดเลือดเป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้มากกว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งแบ่งออกได้อีก2ชนิดย่อยได้แก่ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบเนื่องจากหลอดเลือดแดงแข็งเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงยังสมองได้และภาวะหลอดเลือดอุดตันเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอภาวะเลือดออกในสมองเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือฉีกขาดทำให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองแบ่งได้อีก2ชนิดย่อยได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเกิดจากความอ่อนแอของหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองตั้งแต่กำเนิดทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองรักษาหายได้โดยวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่หลังจากรักษาหายแล้วผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมองและการทำกายภาพบำบัดอาการของโรคหลอดเลือดสมองอาการที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมองโดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้ง2ชนิดจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ชนิดเลือดออกในสมองจะมีอาการปวดศีรษะและอาเจียนร่วมด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีหลายอาการร่วมกันเช่นร่างกายอ่อนแอหรือมีอาการอัมพฤกษ์ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและมีอาการเหน็บชาร่วมด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการเข้าใจคำพูดผิดเพี้ยนมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและมีอาการบ้านหมุนสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือเห็นภาพซ้อนมีอาการมึนงงอย่างรุนแรงสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีสาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงที่สมองโดยการอุดตันเกิดขึ้นจากคราบพักไปเกาะสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดจนตีบตันและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งนอกจากนี้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดและเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดสมองตีบคือภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเกิดขึ้นได้น้อยกว่าชนิดแรกแต่ความรุนแรงนั้นไม่แพ้กันสาเหตุมักเกิดจากความดันโลหิตสูงอันมีปัจจัยมาจากความเครียดโรคความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักโรคอ้วนและการไม่ออกกำลังกายนอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองและความผิดปกติของหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยทั้งนี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองยิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นอายุผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนในวัยอื่นๆประวัติครอบครัวผู้ที่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นสีผิวผู้ที่มีสีผิวเข้มเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากคนที่มีสีผิวเข้มนั้นมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับคนที่มีสีผิวที่อ่อนกว่าประวัติการรักษาผู้ที่เคยมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเคยมีภาวะหลอดเลือดอุดตันมาก่อน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองความรวดเร็วในการรักษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะยิ่งปล่อยไว้จะทำให้สมองเกิดความเสียหายมากขึ้นโดยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโรคดังนี้โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดการรักษาจะเน้นไปที่การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังยาบางชนิดจะต้องรีบใช้ทันทีเมื่อเกิดอาการและใช้ในระยะเวลาสั้นๆจนกว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นแต่ยาบางชนิดอาจต้องใช้ต่อเนื่องในระยะยาวยาที่แพทย์มักใช้ในการรักษาได้แก่ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดนอกจากการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะสมองขาดเลือดแล้วก็ยังมีวิธีรักษาอื่นๆได้แก่การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอการผ่าตัดเพื่อกำจัดลิ่มเลือดส่วนโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดจำนวนไม่น้อยที่อาจมีอาการเลือดออกในสมองด้วยและต้องได้รับยาเพื่อลดความดันโลหิตและยาที่ช่วยป้องกันอาการรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อกำจัดลิ่มเลือดออกจากสมองและซ่อมแซมหลอดเลือดในสมองที่แตกหรือฉีกขาดนอกจากนี้หากเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างภาวะโพรงสมองข้างน้ำผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลวออกจากสมองซึ่งแพทย์อาจต้องต่อท่อพลาสติกเล็กเพื่อระบายของเหลวออกจากสมองด้วยโดยการรักษาหลักๆที่ใช้ในโรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ได้แก่การผ่าตัดหยุดเลือดการใส่ขดลวดการผ่าตัดกำจัดเส้นเลือดที่มีปัญหาการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมองการผ่าตัดด้วยรังสีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองในบางกรณีโรคหลอดเลือดสมองก็อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการชั่วคราวหรือถาวรซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสมองที่เกิดจากการขาดเลือดภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้แก่อาการอัมพฤกษ์พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการกลืนอาหารสูญเสียความทรงจำและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอารมณ์อาการเหน็บชาไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ด้วยการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซึ่งการลดความเสี่ยงทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้แก่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งควบคุมระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับความดันโลหิตควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
0: สารสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
3: จ้า
1: ครับผมนุ่มมันไม่ได้แม่อยากสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับ
3: จ้า
1: ครับแม่แนะนำตัวนิดนึงครับแม่ซื้ออย่างครับ
3: ซื้อหวังทุกสีอายุ62ปี
1: ที่อยู่ครับ
3: ที่อยู่73/2บ้านกะวันตำบลตองตีดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษจ้ะ
1: ครับก่อนสิดื่มแซนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพอีหยังแน่ครับแม
3: ่อันนี้มันเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดไหลเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
1: ระดับใดล่ะครับแม่ตอนที่เป็นนะ
3: ไตเสียมเพิ่นว่าให้ไปพอกไตกับบ่พอก
1: ระดับใดเพิ่นบอกบ
3: ่มันเจ็บจ้ะ
1: มีอาการเจ็บดิ
3: จ้ะมันเจ็บในสันหลังเจ็บแ
1: ผลแต่ว่าหมอบ่ได้บอกระดับ
3: บ่เพิ่นบ่ได้บอกระดับเพิ่นว่าให้ไปพอกไตอย่างเดียว
1: โอ้โหแสดงว่าบ่แสดงว่ามันระดับ5แล้วตัวน่ะ
3: ก็บ่ไปพอกแต่พวกไปพร้อมกันเพิ่นตายหมดแล้วเพิ่นเป็นเบาหวานกับโรคไตบ่สบาย
1: ปานนั้นติน
3: ี่ครับจ้ะบ่
1: มาหลายโรคที่แม
3: ่หลายโรคโรคตะดวงนี่ก็เศร้าแม
1: ่ลิสิดวงก็เป็นติ
3: จ้า
1: เอาเอาที่ละโรคก
3: ่อนนะลิสิดวงเป็นมาได้ตั้งแต่อายุ18ปี
1: อืมเอาผม
3: ผมเป็นเลือดไหลออกบ่เศร้าเดี๋ยวนี้มันเพิ่นกินยานี่มันตุดไปเลยแม่
1: กินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณนี่นะ
3: จ้ากินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณ
1: กินที่ละหลาย
3: เข้ากินลง
1: กินที่ละหลาย
3: กินที่แรกที่แรกนั่นกินเก็บเต็มหมดแล้ว
1: เอาก
3: ินเก็บเต็มมาที่สองก็ลดลงลดมันสิเมิดไว้นะก็เลยลดลงมาเคิงนึง
1: ตอนนี้กินสิบห้าซีซี
3: เดี๋ยวนี้จีบเลยบ่หันกินหลายเดี๋ยวนี้จีบเปล่าเพราะว่าหัวเข่ากับเส้าปวดไหล่กับเส้าปวด
1: ครับผม
3: เบาหวานก็ลดไปกี่เบาหวานขึ้น
1: ไล่ไปไหนเบาหวานเบาหวานขึ้นไล่ไปไหน
3: ขึ้น270กินที่แรกนะมันกินที่แรกหูซื้อว่ามันเบาหวานมันลงนะ
1: ครับผม
3: มันลง170มันก็ไม่เฮ็ดเบี้ยแบกบักแตงหลายเฮ็ดเบี้ยแล้วก็มันก็ไปกินบักหมี่คนละหน่วยกับผัวกับลูกคนละหน่วยเลยหน่วยเลย
1: หน่วยใหญ่ในจําได
3: ้กินเท่าใดก็มีแห้งมันก็เบาหวานก็ขึ้นอีกบัดนี
1: ้
3: ขึ้นจนตานี่บ่เห็นหูเลยล่ะไปหาหมอ
1: ครับ
3: บัดนี้มาสั่งแท่นทุกวันกินลงอีกบัดนี้น้ําตาลมันลงเพราะว่ามันบ่เมื่
1: อ
3: ยเฮ็ดเบี้ยมืดมือปู่บักทั่วหมู่บ้านมืดมือก็บ่เมื่อยแต่มันแดดอย่างเดียว
1: กดไหลย้อน
3: ได้กดไหลย้อนก็เศร้าแล้ว
1: เศร้าแบบใดมันแต่ก่อนมันเป็นจังได
3: ๋กดไหลย้อนตะกี้มันนอกกินแล้วก็นอนเนาะ
1: ครับ
3: มันก็เป็นกดไหลย้อนมันก็มันแน่นในท้องมันเจ็บในท้องมันเสบมันออกห้อนบ่เฒ่าเจ้าข่อยเป็นจังได๋ดอกลูกก็เลยว่าบ่แม่นแม่เป็นกดไหลย้อนบ่เพิ่นว่า
1: ครับ
3: ยาน้ำแดงยากระเพาะยาแก้แก้ปวดแก้อักเสบเพิ่นไปหาหมอเพิ่นให้กินสั่นนะนั่งเคลียร์บ่ไปมันหมดก็เลยซื้อยากินเองยาแบบยาที่โลหยังจังซี่นะ
1: ครับผม
3: มันก็บ่เศร้า
1: แล้วข้อขานี่เด
3: ้ข้อจังได๋ก็บ่เศร้ากินยาเส้นสุวรรณนี่ล่ะมันเศร้า
1: อ๋อข้อขาได้เป็นจังได๋บัดนี้ข้อขา
3: ขาก็เศร้าปวดตั้งแต่มือกินกวดเดียวพุ่น
1: อ๋อ
3: บ่ปวดมาแท้เถียเลยค่ะ
1: ครับมีอย่างอื่นนําบ่บัดนี้แม
3: ่วินหูวินตาตะกี้ก็วินก็บ่วินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินยานี่บ่วิน
1: ม
3: ันก็บ่เมื่อย
1: ครับผม
3: มีเงี้ยงอยู่ตลอด
1: น้ำมังคุดเส้นสุวรรณนี่มันบ
3: ่จ้ะน้ำมังคุดเส้นสุวรรณกวดสีเหลืองทองนี่จ้ะขาสีเหลืองทองนี่ล่ะ
1: ครับตอนนี้กินเท่าไหร่ซุมื้อนี่กินเท่าไหร่กินเท่าหลายปานใดซุมื้อนี
3: ่ซุมื้อนี่บ่กินหลายมันสิเหมือนละกิ๊บๆเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็เหมือนแล้ว
1: อือ
3: แต่เลยว่าพระเฒ่าถ้าเฮาปลูกผักบัวแล้วนี่แกต้องบัวอยู่นี่แต่เฮาปลูกผักบัวแล้วบางทั่วก็ปลูกแล้วแกต้องบัวแล้วปลูกตัวแล้วไปเอายามากินนี่เนาะพระเฒ่า
1: ครับผม
3: เพิ่นก็หัวเออๆเพิ่นว่าเดี๋ยวยาตัวข่อยได้เฮาเจ้าอยากให้ข่อยอยู่น้ําเจ้าดุนๆก็เลยว่า
1: ครับอย่างอื่นดีนําบ่แม่อย่างอื่นมันดีนําบ
3: ่
1: อย่างอื่นดีนําบ
3: ่ดีหมดทุกอย่างดีเอลเออนี่ไงก็บ่เจ็บกินยาอันนี้มีแห้งบ่เมื่อยต้นโตมันแก่งสิกี้มันแดงดํานี่เนาะคนดําแดงมาตะกี้เนาะ
1: ครับผม
3: เดี๋ยวนี้มันเกี้ยงมันใสออกนะเมื่อยก็บ่เมื่อยกินข้าวก็ได้นอนก็หลับโอ้ยเขาได้ขวบอะไรอย่างนั้นแต่เขามันอันกินยาอันนี้ไหม
1: ครับเอาหน่อยๆนี่แหละแม่บ่หวานให้ท่านหน่อยๆนะครับ
3: จ้า
1: ครับผมทานได้เรื่อยๆนะครับทานไปได้ตลอดเลยนะครับ
3: จ้า
1: อันคันๆมีพี่น้องที่แนะนําให้ท่านบ่แม่แซนถือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพนี
3: ่บอกเพิ่นอยู่บอกหมู่เพิ่นอยู่ว่าคันเจ้าอยากมีแรงเพิ่นจมมาเมื่อยคันเจ้าอยากมีแรงคือข่อยเจ้าก็กินยาแซนสุวรรณที่ข่อยกินยาแซนสุวรรณได้ทุกมื้อนี
1: ่ครับแม่มังคุด
3: ว่าดี
1: นี่แม่มังคุดด้วยแม่น้ํามังคุดแซนสุวรรณนี่แม่นบ่
3: จ
1: ้
3: าอ๋อ
1: ครับผมครับ
3: บอกคนอยู
1: ่ครับ
3: บอกคนเป็นเบาหวาน
1: ครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
3: จ้าจ้า
1: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับ
3: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5 ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
4: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อน มีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979191

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อพิมพ์พิชชาค่ะปูนประสิทธิ์อยู่วิทยาการอาชีพเซกาค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะที่เคยไปปรึกษาหมอรู้สึกว่าจะแพ้พวกสารเล็กในเนื้อสัตว์แพ้พวกภายนอกด้วยภายในด้วยพวกอาหารแล้วก็พวกไรฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะยุงค่ะก็ลำบากอยู่ค่ะอย่างแพ้หมูตอนที่ยังไม่รู้ก็ผื่นขึ้นทุกวันแบบไม่รู้สาเหตุเนี้ยค่ะคือเราก็กินหมูเป็นเรื่องปกติเนาะสมัยก่อนพอมันเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลเราก็กินหมูอย่างเงี้ยผื่นก็ขึ้นทุกวันเราก็กินยาแก้แพ้ทุกวันก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะกินยาแก้แพ้ก็จะง่วงนอนเนาะต้องคอยพกยาตลอดไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากมากไปพักที่โรงแรมนี้ก็แพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูเตียงที่โรงแรมเนี่ยก็คือไปนอนก็คือจะผื่นขึ้นเลยผื่นใหญ่ๆลามเป็นปูดขึ้นมานะคะแล้วก็ลามไปทั้งขาเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามือที่เกาขามาเกาแขนมันก็กระทึ่งแขนด้วยค่ะใช้เครื่องซักผ้ารวมก็ไม่ได้ถ้าซักที่บ้านเครื่องตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่แบบมันมีคนมาซักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนเสื้อผ้าไม่สะอาดนะคะใส่แล้วก็จะขันตั้งแต่เริ่มกินขวดแรกอะค่ะผื่นก็ไม่ขึ้นเลยก็คือตั้งแต่กินขวดที่หนึ่งมาก็คือไม่ขึ้นเลยช่วงที่กินขวดแรกอะมันยังมีความรู้สึกคันๆอยู่อย่างสมมติว่าเวลาเราไปนั่งไปนอนเตียงที่ปกติมันจะผื่นขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีอาการคันยิบก่อนให้รู้ว่าผื่นเนี่ยมันจะขึ้นอาการนี้ยังอยู่แต่ว่าผื่นไม่ขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีรู้สึกคันๆอยู่แต่พอมาดูขาก็คือผื่นไม่ขึ้นแล้วแต่พอกินขวดที่สองที่สามแต่ก็คือผื่นไม่ขึ้นไม่มีอาการเลยไปพักโรงแรมกินพวกเนื้อย่างพวกอะไรอ่ะปิ้งย่างทะเลก็กินได้เลยค่ะตอนแรกก็กินไม่ได้ค่ะก็ไปกินรวมกับคนอื่นก็ไม่แพ้ไปนอนโรงแรมที่พักทะเลก็ไม่มีปัญหาเลยปกติก็คือแค่ไปนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งอะค่ะผื่นก็จะขึ้นแต่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรก็นอนทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะมันเหมือนน้ำผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะพอกินไปสักวันสองวันก็สังเกตดูว่ามันคันแต่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคันแต่ว่าผื่นมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดไปขวดนึงก็เห็นประสิทธิภาพมันดีมากก็กินต่อเนื่องมาถึงขวดที่สามก็คิดสบายขึ้นมากค่ะ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแสนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแสนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัชสรก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัชสรก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวพัชสรไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายได้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยแหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะ

พี่ห่อเพิ่นก็ถึกใจไหนเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

ปากที่บอกว่าไม่เสียใจหรอกนี่มันช่างขัดกันกับน้ำเสียงที่เราได้ยินซะจริงๆนะคะร้องเพลงนี้อย่างได้อารมณ์มากๆจากอาชายเมืองสิงห์ค่ะไม่เสียใจหรอกเชื่อไหมคะว่าไม่เสียใจเนี่ย เพลงเพราะๆแบบนี้นะคะจากต้นฉบับเลยหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของลูกทุ่งแซนสุวรรณกับพนิคลายแก้วเจอกันเป็นประจำวันละ1ชั่วโมงโดยประมาณอย่าลืมติดตามกับเรานะคะสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดน้ำมังคุดเข้มข้นตราแซนสุวรรณอะไรก็ตามที่เป็นตำรับที่มีคุณค่าที่มีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณก็มีคุณค่าในตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเรามีคุณประโยชน์ในตัวเองควร

0: ค่าแก่การดื่มมากๆสำหรับท่านที่รักสุขภาพพลาดไม่ได้นะคะแนะนำน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณให้ท่านได้ดื่มเป็นประจำเพื่อการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ค่ะเสดไม่ได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เรารักแล้วเราก็อยากเห็นท่านมีสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีจิตใจเราก็ดีก็มีความสุขคนรอบข้างอย่างเราอย่างลูกหลานญาติพี่น้องก็ปล่อยมีความสุขไปด้วยค่ะวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแล้วก็ขอแนะนำน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านครัวเรือนนะคะดื่มง่ายในขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้นผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วเราก็ผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาวโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆเราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียวไม่ผสมสมุนไพรเติมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมลงตัวอย่างยิ่งนะคะด้วยทับทิมแอปเปิลเขียวมะนาวแล้วก็บลูเบอร์รี่เราไม่ใส่สารกันบูดนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารผลไม้ก็ถือเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาวโวนอยด์ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมนี้ก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV นะคะจากมลพิษจากควันบุหรี่ก๊าซจากไอเสียรถยนต์ที่ได้รับมากเกินไปแล้วก็นอกจากนี้ยังมีจากการประกอบอาหารบางชนิดด้วยการย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงการที่นำน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วนำมาใช้ซ้ำบ่อยๆอันนี้ก็มีสารอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายเรารับสารเหล่านี้เข้าไปมากๆแล้วกำจัดออกได้น้อยนะคะก็จะทำให้เจ้าสิ่งนี้นี่มันมากขึ้นในร่างกายเรานั่นจึงเป็นสาเหตุของโรคภัยได้นั่นเองสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ใช่ยานะคะไม่มีส่วนผสมสมุนไพรไม่มีส่วนประกอบสมุนไพรไม่ใส่สารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นดื่มได้ทุกเพศทุกวัยค่ะชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้เช่นเดียวกันเทียบความหวานน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีนี่เทียบเท่ากับความหวานในข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองขณะทดลองดื่ม3ขวดนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดื่มหรืออยากจะมีความมั่นใจโทรปรึกษากับเราก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันมั่นใจแล้วค่อยสั่งนะคะ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: สวัสดีครับแม
3: ่จ้า
2: ผมนุ่มอนามัยด้วยครับ
3: จ้า
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณสิไปฮอดมื้อนี้แล้วแม่บ๊ายบายเด้อครับ
3: จ้าจ้า
2: ครับ
3: โอ้แม่ว่าสิกินอันเดือนละ3ขวดนี่สิได้เงินพอบ่สันสิหิวหอมเงินเท่าแม่ว่ากินนั้นไปฉีดยาได้มันก็บ่เซาคันสิกินยาจังได้ก็บ่เซาคันไม่อยากท้ายาหยังก็เอามาจากโรงพยาบาลก็หลายเอาไปกินอันนี้เลยจังได้ยังเซาบ่ห่มยาชิงสําหรับว่าให้ลูกฟังบ่ต้องไปซื้อยาอื่นมาให้แม่อีกเด้อสนุก
2: คันมาโดนประเด็นแล้วแม่อาการคันนะครับ
3: คันโดนตื่นกินแล้วแม่ว่าโอ้ยบ่ยังบ่โดนดอกสิตายว่าซั่นคันติ่งยังเสียว่าซั่นแต่อันนี้แม่คันถึงจุดน้อยๆเนี่ยแม่สิเกาแม่นบ่มันก็เป็นขึ้นขึ้นแดงขึ้นแล้วก็เต็มคล้องมือน่ะคล้องมือเฮาเก่าน่ะเอาบัดนั้นละบ่ฮู้แม่ชิงมื้อสิออกพรรษาเอาว่าซั่นคือเป็นบ่คันว่าซั่นมื้อไปวัดองค์สุดท้ายน่ะเท่าบัดนี้แล้วแม่บ่คันจักน้อยเนี่ยบ่มีหม่องขึ้นเลยเนี่ย
2: กินไปกินแซนสุวรรณไปหลายประเด็นเลยแม่
3: เอาไม่ได้2ขวดขวดที่2แม่อันกินเป็นครึ่งหรอกแม่ก็เลยเฝ้าสั่งตัวมายันเบิด
2: คันมาโดนประเด็นเลยแม
3: ่ง่าย โอ้ยคันมามันหลายเดือนตื่นแล้วแม่คันน่ะ
2: คันแบบใด
3: มันจะเป็นเครื่องตีหรือ
2: เป็นนุ่นๆหรือว่าเป็นเม็ด
3: ๆเป็นบ่มีเม็ดดอกเป็นอันมันที่คันขึ้นจุดเดียวที่แม่กับเก่าเนี่ยมันก็เป็นพื้นมาเป็นพื้นเพื่อนคือหมดมันน่ะบ่แม่นหมดมันแม่ก็เยอะ
2: เป็นปื้น
3: ได้ยา
2: เป็นปื้นมันบ่
3: เป็นพื้นเป็นพื้นขึ้นแล้วจะเป็นคันของใดเก่านี่เป็นพื้นไข่ขึ้นเลยเนี่ย
2: ไปหาหมอเพิ่นก็ให้ยามากินมันบ
3: ่ให้ยาทาทั้งนั้นยาทายาเจ็บแค่นั้น
2: ครับ
3: นี่ก็บ่ดีขึ้นมันนี่ลั่นคนว่ากินยาคลายพยาธิเก่าว่าซั่นว่าคือหมาเพียนึงก็บ่ดีขึ้นมันนี่ว่ามียี่ห้อนึงมาอีกบ่ทันไปซื้ออันนี้เซาก่อนหรอนึกว่าสิไปซื้อให้เลี้ยงพ้นมันนี่อันนี้เซาแล้วบ่ต้องไปซื้อยาแน่เด้อซั่นดอกเอาเพี้ยนเงินมาให้แม่เนี่ยสำนึก
2: กินมา
3: ตัวไปเรื่อยๆนั่นละไม่ติดก็ครั้งกินไปเรื่อยๆเอา
2: ครับแม่กินมาหลายเป็นไรล่ะครับ
3: กินเบิดกวดเครื่องกวดนึงกับอีกเครื่อง
2: มันกระทุกแน่บ่แม่กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่ครับ
3: โอ้ยหอดบ่ไงหอดบ่หยังนอนหลับพร้อมนี่แม่นอนหลับยากดิแม่วันนี้หลับบ่หุ่มแม่แต่ว่าตื่นก็นอนหน่อยวันพอดนเนี่ยตะกี้เนี่ยโอ้ยหอดเที่ยงคืนลังแกกะตีนึงตีสองก็บ่หลับเงียบหลายมันกินน้ำมันนี่รับก็ดีแล้วก็เป็นคืออยากข้าวอยากน้ำแล้วนี่แม่
2: ผิวพรรณดีขึ้นไหมแม่
3: ลูกกินข้าวไหมจ้า
2: แต่ก่อนเนี่ยลูกหาข้าวให้กินนี่เบน่าได้เป็นปะฮะ
3: ลูกเอิ้นกินข้าวไม่ฮอดเชียดไหมบังลูกเอิ้นลำไรหลายน่ะ
2: ครับผม
3: ยังว่าแม่บ่อยากเขาเฮ็ดยังแต่สร้างเฮ็ดเนี้ยดีดีแต่สร้างให้ดีดีกินเฉลยเนี่ยบ่อยากเฉลยเนี่ยมาตอนนี้ตื่นขึ้นมาเลยเป็นไงจ้ะเก็บยาเข่าเป็นเด็กน้อยวันนี้เ
2: น
3: ี่ย
2: นอนหลับดีบ่บ้านนี่แม
3: ่นอนหลับดีนอนหลับใครแน่แล้วบ้านน่ะก็บ่ทันหลายขวดเนาะ
2: ครับกินไปแค่ขวดกว่าๆนี่นะ
3: จ้ากินไม่กินขวดที่2เพราะบ้านเครื่องดีเนี่ยบ่กินหลายแล้วไม่ยอม
2: อากาศคั่นบ่มีเลยบ้านนี
3: ่บ่มีจักน้อยเดียวเลยมันมีหลายจังว่าเนาะ
2: ผิวพรรณเปลี่ยนแปลงบ
3: ่เราก็ดีว่านั่นเนาะมูยอกแต่ที่แม่นบ่แม่นมันเป็นของบุญน้ํากันแม่ก็บ่ได้สังเกตเจ้าของดอกเอาซั่นอันลายนี่มันคือเป็นหน้าจริงเที่ยงออกระบาดนี่คือหน้าอีตึงๆขึ้นซั่นมูว่าน่ะแม่ก็บ่ปากดอกว่ามูก็ว่าแล้วก็จะควานนะบ่แม่นสิมักเบาหรือบาดเนี่ยได้ตัวใหม่ซะเลยซั่นว่ายอกแม่ติดแม่ใหม่แล้วก็ยอกมูเดียวกันเอาจังไหนมันก็เป็นหน้าจริงเที่ยงออกซั่นแม่ก็บ่ปากก็ปากท่านโมเขาหุ้มไปโดนจังเกียบจะกลัวเอาไม่มันถือยาตัวนี้หรือสันนโอถือหน้ามันนี่หรือสันน้ามังคุดหรือสันอันนี่ว่าให้ฟังอันนึงตะกี้แม่เคยสั่งเนาะมังคุดยี่ห้อนึงอันที่ก้อนๆน่ะไม่กินรสสามกวนไม่จุกหนุกท้องดิจุกจนเสากินกระมองเลยผู้สั่งมาแล้วขอซื้อน้ำกันนึงจะแดงกันนึงจ้ะ
2: ขวดเท่าไหร่ละแม่ที่สั่งกินน้ำมังคุด
3: มังคุดที่ยังเฮ้ยที่ยี่ห้อก้อนๆน่ะไม่จำก็ได
2: ้
3: ของผู้ใด
2: บุต้องบอกยี่ห้อเด้อ
3: ขอซื้อน้ำเพิ่น
2: ครับผมราคาเท่าไหร่แม
3: ่ราคาอัน360อันนั้นน่ะ
2: อัน360เคยกินมาแล้วมันบ
3: ่กินแล้วจุกหลายจุกแน่นจุกว่าแม่เขากินกับมองเลยมันไม่กินตัวนี้คำว่าจุกคอดบ่มี
2: ครับ
3: แค่น้อยเดียวเนี่ยอันกินเนี่ยอันเสียนสุวรรณเนี่ยเนี่ยสร้างมาเนี่ยบ่จุกจักน้อยอันก้อนนั้นจุกรับรองว่าจุกแม่โอ้จังว่าแม่เขากินกับมองเลยอันก้อนน่ะแต่ว่ายี่ห้อหยังหางมังคุดคือกันนั่นละบ่แม่นอันนี้ดอก360บาทนี่หมู่สร้างมาก็เลยขอซื้อแบ่งกันสร้างมาทีละ3ที่ก็แบ่งกันเสียแม่ก็ลงเบิ่งเอาตัวที่3ฮอดบ่เบิดแม่เซาเลยไม่จุกหลายน่ะเอามาตั้งกันเทียบกินอันนี้คือว่ามีจุกจักน้อยสันหรือบาทเนี่ย
2: ถ้าเทียบกัน
3: นี่เป็นโล่งเป็นโล่งๆดี
2: ครับ
3: เสียที่ตั้งอันนี้เสียที่ตั้งยอมมันติด
2: กินหน่อยก็ได้แม่ของเขาเนี่ย
3: ไม่จับหลายเนี่ยก็ย่านไม่ได้หลายมือ
2: ครับผม
3: ย่านเนี่ยก็กินเครื่องอย่างนั้นละเครื่องจันทร์แก้วที่เอาม้าน้ำน่ะสามขวดที่โบได้หลายมืออยู่ด้วยในเวลากินเดือนละสามขวด
2: ฉันกินยอมก็เป็นเดือนพุ่นละแม่
3: เออเสียงสุวรรณนี่ว่าแม่ตั้งมามือน้ำงูหันน้ำไม้มือนั่นน่ะแม่ก็มือเบอร์โทรกับพวกขาดเลยเขียนไม่พร้อมหรือว่า
2: ครับผมบอกต่อเนี่ยได้แม่เด้อกินดีแล้วบอกต่อเนี่ยได้
3: ได้บอกให้มือฟังหรือมือถามหลายคนละเอาเบอร์โทรให้มือ
2: คุ้มค่าป่ะแม่น้ำมะกรูดแสนสุวรรณนี
3: ่คุ้มค่าแม่บ่เคยได้จักน้อย แม่นี่แห้งหลายอย่างมั้ยเนาะ
2: ดีขึ้นหลายปานใดแม
3: ่บ่เซาคันนี่แม่ก็สิบ่ได้นั่นดอกเซาคันนอนหลับก็กินข้าวแซ่บแม่ก็เอาแล้ว
2: ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นเน
3: ี่ยดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายไม่ว่าเป็นหันใจโล่งนี
2: ้ครับผม
3: ปกติแม่เป็นสมองฉีดเนาะ
2: อ๋อเคยเป็นมา
3: แต่ว่าที่แม่สินักปากเด้อนักปากนางยังเว้าหลายบ่ได้
2: เคยปากเบี้ยวมาก่อน
3: บ่เนาะบ่ทันเดียวแม่ไปหาหมอทัน
2: โอ้เป็นเลือดในสมองตีบมาก่อน
3: จ้า
2: โอ้ยต้องกินละแม่
3: มันเป็นเงินเว้าโดนๆกับบ่เมื่อยตะกี้เว้าโดนบ่ได้เด้เป็นเมื่อยแล้วก็ปากหนักโลดตะกี้อ่ะมันเป็นโล่งๆเป็นเว้ากับมีแห้งเป็นดีขึ้นหลายวันเท่าโลดอ่ะ
2: อ๋อเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยติแม่
3: จ้าโอ้แม่เนี่ยแต่คาคันนี่ล่ะ
2: มันไปเกี่ยวยังกัน
3: เด้หลาย
2: มันไปเกี่ยวยังกัน
3: เด้มันลืมเด้แม่ลืมคันคือเค้าคันแล้วมันลืมเด้โอ้ยนี่คือเขาบ้อนนี่นอนนี่นี่ไม้เก่าเด้อนี่ไม้เก่าเด้บ่ว่าหลังไม่ยื้อบ่ได้เนาะเก่าอยู่หั่นแล้วเอายาทาปลายปลายเนาะเก่าแล้วก็ทาไปทั่วลูกยาทาอันลูกเอายามาให้นั่นเป็นยานวดยาทาเสียกับบ่มาตะลงบาดนั่นซะมันก็บ่ดีขึ้นเนาะมันบ่ถูกเนาะผู้ใดคันนี่สิเว้าให้ฟังโลดละบาดในหมู่เดียวกันนะวันนี้เอ้าก็เว้าซะนอนนี่ไม่ทายยากวะวันนี้แม่ไม่ทายใครแน่ขึ้นเอ้าทายบ่ได้ลําบากคือแต่ก่อนเอามันก็ดีๆหลายแนวแต่ละบัดเนี่ยสนุกเนี่ยเรายึดหลาย
2: อ๋อครับผมครับผม
3: คือเราเฝ้าตั้งมื้อนี้ย่านเบิดย่านขาดตอนน่ะ
2: ครับมื้อเดียวมื้อนี้ไปถึงได้แม่เด
3: ้อจ้า
2: ครับ
3: บอกเลยยืนยันเลยเรื่องคันเรื่องอันเนี่ยเซาคักอีหลีบ่แม่นแม่ตัวเด้อบ่แม่นแม่เว้าเล่นเด้อกันจังแม่บ่สั่งต่อดอกคันบ่ดีอ่ะดีแค่ยอมรับล่ะ
2: แม่แนะนําตัวอีกทีนึงครับแม่ชื่อหยังก่อ
3: แม่ผมมาหาครั้งทราบค่ะอยู่บ้านดอนหันตำบลนุ่นสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อ
3: จ้า
2: อยู่ดีไม่แห้งด้วยครับ
3: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่เบิ่เลยเป็นแผลจะงั้นเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายสระโอ้ยมันฟ้องขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ำสิเลียยังลูกก็บ่ได้ปวดแล้วจะนอนบ่ได้แม่ไปรกงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทั้งมันบ่ดีเบิ่งร่องมึงก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน่ะมงกุฎลบกินแล้วเป็นคั่นเป็นคายเพียงสบู่แสงแม่ก็เอาควบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสางมันเถอะแล้วนี่แห้งหมดแล้วกินได้3ขวดแล้วสางอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: เสียงเพราะๆเสียงหล่อๆนะคะที่ยังคงประทับใจเหมือนเดิมกับแม่แตงร่มใบเสียงของคุณชัยชนะบุญยโชติค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีอาการฉี่บ่อยฉี่ขัดต้องเบ่งอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยถ้ามีอาการแบบนี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้ท่านได้ทราบว่าท่านกำลังเสี่ยงกับการเป็นต่อมลูกหมากอักเสบค่ะแต่มีคุณผู้ชายหลายท่านทีเดียวไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นพอไม่ทราบก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมีการปล่อยปะละเลยนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆแทรกซ้อนได้วันนี้สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยมีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากอักเสบเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมากซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์และอยู่ใกล้กับระบบทางเดินปัสสาวะส่งผลให้มีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะปวดอวัยวะเพศอัณฑะขาหนีบและบริเวณใกล้เคียงภาวะนี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายทุกวัยโดยอาจเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการบาดเจ็บการอักเสบของต่อมลูกหมากอาจแบ่งได้เป็น2ชนิดคือต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเฉียบพลันที่มักมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นฉับพลันและชนิดเรื้อรังที่เป็นหายๆอาการของต่อมลูกหมากอักเสบลักษณะอาการมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันตามชนิดดังนี้การอักเสบชนิดเฉียบพลันอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายโดยอาจสังเกตจากอาการต่อไปนี้ปวดอวัยวะเพศอัณฑะและบริเวณโดยรอบเช่นขาหนีบทวารหนักท้องน้อยและหลังส่วนล่างซึ่งอาการปวดรุนแรงและมีอาการปวดขณะถ่ายหนักร่วมด้วยปัสสาวะลำบากเช่นปวดแสบขณะปัสสาวะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะกระปริบกระปรอยปัสสาวะออกมามีสีขุ่นหรือปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นมีหนองในท่อปัสสาวะสามารถสังเกตได้เมื่อมีของเหลวข้นออกจากท่อปัสสาวะปวดเมื่อยตัวรู้สึกไม่สบายและมีไข้ส่วนการอักเสบชนิดเรื้อรังอาการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิดเรื้อรังเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการอักเสบในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนอาการส่วนใหญ่อาจไม่รุนแรงแต่มักเป็นต่อเนื่องและกลับมาเป็นซ้ำเช่นตรวจพบต่อมลูกหมากโตและเจ็บเมื่อสัมผัสปวดอวัยวะเพศอัณฑะและบริเวณโดยรอบเช่นขาหนีบทวารหนักท้องน้อยหลังส่วนล่างเป็นต้นปัสสาวะลำบากเช่นปวดแสบขณะปัสสาวะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางดึกรู้สึกปวดปัสสาวะแบบฉับพลันปัสสาวะกระปริบกระปรอยเป็นต้นมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์เช่นอวัยวะเพศไม่แข็งตัวรู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อถึงจุดสุดยอดปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นพบอาการในข้างต้นควรไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้การอักเสบของต่อมลูกหมากยังอาจแบ่งได้อีก2ชนิดคือต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเรื้อรังแบบไม่พบติดเชื้อส่งผลให้เกิดอาการคล้ายกันและต่อมลูกหมากอักเสบชนิดไม่ปรากฏอาการสาเหตุของต่อมลูกหมากอักเสบการอักเสบของต่อมลูกหมากแต่ละชนิดอาจมีสาเหตุที่ต่างกันโดยการอักเสบชนิดเฉียบพลันอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเล็ดลอดเข้าไปยังต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณดังกล่าวแต่การอักเสบชนิดเรื้อรังนั้นยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดเพียงแต่คาดว่าเกิดจากการกลับมาติดเชื้อซ้ำเนื่องจากปัจจัยบางอย่างอย่างไรก็ตาม การบาดเจ็บบริเวณอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกับต่อมลูกหมากก็อาจทำให้เกิดต่อมลูกหมากเกิดการอักเสบแบบไม่ติดเชื้อได้อย่างการบาดเจ็บบริเวณทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนอกจากนี้ปัจจัยบางประการก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะดังกล่าวเช่นมีอายุระหว่าง 30-50 ปีมีประวัติเคยเป็นต่อมลูกหมากอักเสบมาก่อนเคยเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากมีโรคประจำตัวหรือประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบภาวะท่อปัสสาวะผิดรูปเข้ากับการรักษาด้วยการสวนท่อปัสสาวะโรคลำไส้แปรปรวนภาวะขาดน้ำโรคทางเพศสัมพันธ์มีเชื้อ HIV หรือเป็นโรคเอดส์เคยบาดเจ็บบริเวณท้องน้อยที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุการทำกิจกรรมอย่างการปั่นจักรยานหรือขี่ม้าถูกทารุณทางเพศมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักการรักษาต่อมลูกหมากอักเสบโดยทั่วไปแพทย์จะรักษาต่อมลูกหมากอักเสบตามสาเหตุและชนิดของเชื้อสำหรับการรักษาหลักจะเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากเป็นความผิดปกติที่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยผู้ป่วยควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดส่วนอาการอื่นๆอย่างอาการปวดอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงอาจใช้ยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ในการบรรเทาอาการสำหรับอาการปัสสาวะขัดแพทย์อาจสั่งยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจบรรเทาอาการเจ็บปวดขณะปัสสาวะหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการนอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตก็อาจช่วยบรรเทาอาการได้เช่นดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่งดกิจกรรมที่อาจกระตุ้นอาการอย่างการปั่นจักรยานหรือขี่ม้าแช่น้ำอุ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดผู้ป่วยบางรายอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกเพิ่มเติมอย่างการฝังเข็มที่อาจช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากอักเสบการติดเชื้อและการอักเสบอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นหนองบริเวณต่อมลูกหมากท่อนำอสุจิอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นอกจากนี้สมรรถภาพทางเพศที่ลดลงเนื่องจากการอักเสบชนิดเรื้อรังอาจส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์และชีวิตคู่ในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดภาวะมีลูกยากได้ด้วยการป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบในปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันการอักเสบของต่อมลูกหมากอักเสบได้เต็มประสิทธิภาพแต่อาจลดความเสี่ยงได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นดูแลสุขอนามัยของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือโรคทางเพศสัมพันธ์รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงจำกัดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมหากพบความผิดปกติใดๆควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
4: ฮัลโหล
5: สวัสดีครับ
4: เอ้ฟังได้ละ
5: อันผมนุ่มมันไว้ได้แม่
4: จ้า
5: ครับผมครับผมเป็นใดดื่มแสนสุวรรณล่ะครับ
4: เออดีอยู่ลูก
5: ดีจังใดครับ
4: เออใช่เ
5: ยอะแม่เป็นยังก็เหรอ
4: เป็นเบาหวานเป็นแผล
5: มันแผลใหญ่ซําใดแม
4: ่โอ้ยเต็มขาเต็มตีนเต็มบี้แข้งเต็มเบิ่ดเบิ่ดเลย
5: เป็นแผลจากหยังครับ
4: เป็นแผลจังเกิดจากหยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ําหลังน้ําท้องน้ําโอ้เป็นหลายตะล่ะ
5: อยู่ซื่อๆมันขึ้นเลยติมันพองขึ้นเลยติ
4: โอ้ยมันพองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิแล้วอีหยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้มันเป็นที่แล้วมันได้3เดือนแล้วนี่มันไข้อยู่แตกอยู่
5: ป้าบ่ได้ถูกสารเคมีถูกหยังมันบ่อยู่ซื่อๆก็เป็นขึ้นเลย
4: แม่นถูกสารเคมีล่ะแม่นของแท้ล่ะ
5: ถูกอีหยังครับแม
4: ่แม่ไปโรคหยาแต่พี่ไก่นี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะ
5: เบาหวานก็เป็นตื้มติบัดนี
4: ่ตื้มแล้วตานาย
5: กินแซนสุวรรณเป็นจังได๋ต่างเก่าบ
4: ่ต่างเก่าอยู
5: ่ต่างเก่า
4: ใครได้อย่าง
5: ต่างเก่าแบบใดครับแม่
4: มันก็แบบว่าคล้ายๆว่าแม่ก็กินมันหลายอย่างคือว่าล่ะ
5: ครับผม
4: นี่แม่ก็มาอย่างอยู่แซ่นสุวรรณน้องเบิ่งสลายแดงมันก็กินกินมาหลายขวดแล้ว
5: ครับผม
4: วันนี้มันขวดใหญ่เนาะก็ได้ดูนอยู่แม่ละมาลองมงขุดเบิ่ง
5: ครับเป็นจังได๋ลองลองเบิ่งเป็นได
4: ๋เบิ่งลองมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วมันอยู่มาจากเส้นเลือดพุ่นล่ะมันเป็นน้ําเส้นเลือดแม่สังเกตเบิ่งอยู่มีคาราฟิวกับ 4,000 5,000 เขามาหลอกต้มแม่ว่าวันนั้นเขาบังคับเอาไปยืมเงินพื้นมาให้เขาบอกดีแล้วแม่จับใส่จับว่ามาให้แม่เอาอีก 7,000 วันนั้นว่าเบาหรอกคนบ้านมันไม่มีเงินไม่มีเงินให้พวกหนูเขาไม่มีเงินให้พวกหนูหรอกไม่ว่างสิมาท่าหน้าท่าตาท่าแผลท่าอย่างแหล่ไปเวิร์ดบ้านผีเรียกว่าเป็นผีเอาท่าให้เนาะใส่แผลพร้อมแผลยังขึ้นบางไงเลยเนี่ยแม่ว่ามันบ่ถือของแม่นี่ไม่ว่างสิเขาก็ว่ามันสิค่อยนั่นดอกแม่ใช้ไม่เป็นเดือนสองเดือนมันก็โอ้ยใช่ให้บอกซะเนาะแล้วก็อยากบอกเลิกนาเขา
5: ครับผม
4: จักกันแล้วไปก็ดีอยู่ของเขาก็ดีอยู่ว่าได้ว่าเขาว่าดีหรอกแต่ว่ามีเงินซื้อหรอก7,000แล้วสินั่นล่ะไปได้ยินเนี่ยนั่นว่าแล้วมงกุฎลบกินแล้วเป็นขั้นเป็นค่ายเป็นสบู่แสงแม่ก็เอาควบกันล่ะแล้วใครอยู่ดอก
5: ดีขึ้นหลายบ่แม่ถ้ากินเทียบระหว่างกินแซมสุวรรณกับตัวอื่นๆนี่ได้เป็นได
4: ๋ดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้ว
5: แผลแห้งไปเลยติ
4: เออมันก็มีอาการคันๆแน่อยู่ทั้งแผลคันแล้วแม่ก็เอาออก

0: ารักยศรักศักดิ์อัครฐานต้องรักงานไว้ประกันขันอาสาถ้างานลดยศก็ถอยน้อยลงมาความมีค่าของยศก็ลดพลัน
1: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่นในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันว่าได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียว

0: ยาทายพยาธิเคส16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเทือเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิศูนย์พันเม็ดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
1: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเคส16แน่นอน
0: ยาทายพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: มุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
0: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368089-687-3368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมนี่นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนะส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ของแท้ตัวไอ้เอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ล่องจะเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะนะครับบ่จำเป็นต้องไปยอมเสียเงินเสียคำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพี่นิดใช่จังควายสิแก่มีคุณภาพเอ้าแก่มีคุณภาพมันสิยากหยังไอ้นี่เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะ

นำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยบ่แม่นว่าสิแบบเอามาโฮมกันโฮมกันโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสำหรับครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156นะครับนี่คือเบอร์โทรหาพินิจชัยก่อนก็ได้นะครับ0894176156ครับฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เซลล่าหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกาโปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเราโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156ครับ

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีกะสดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
3: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่งกันทั้งสองแปวเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเป็นไงไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเป็นไงสักบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจึงตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ได้แบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายยาวสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบื้องแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยอุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามอย่างแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมอง

5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กหน่อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อยแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยหมดเศร้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหล่าคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตให้มันดีๆนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ้องตองขึ้นมาเลยเท่าไป

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำในผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องพวกนี้นี่

ล่องสังเกตเจ้าของตามนี้นะครับล่องสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นน้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างสื่ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติเองสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับเพิ่นสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่แม่นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจใช่ขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดมองเดอร์โทรหาพินิจใช่ครับ0894176156 0894176156ครับ